0: ลาง 4,000 ล้านบาทช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยขณะที่กระทรวงการคลังจะตั้งศูนย์ประสานงานช่วยเหลือน้ำท่วมขับเคลื่อนการเยียวยาอย่างเต็มรูปแบบครบวงจร
1: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอนุมัติงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเร่งด่วนปี2569โดยใช้งบกลางที่เหลืออยู่ประมาณ 4,000 ล้านบาทตั้งเป็นเงินสำรองสำหรับช่วยเหลือและเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยทั่วประเทศซึ่งคาดว่าจะเพียงพอสำหรับการช่วยเหลือเยียวยาและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมโดยการช่วยเหลือเป็นไปตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่กำหนด
2: วันนี้เราใช้งบกลางที่เหลืออยู่ประมาณ 4,000 กว่าล้านบาทมาตั้งสำรองสำหรับการช่วยเหลือเยียวยาพี่น้องประชาชนก็น่าจะเพียงพอในการเยียวยาแล้วก็เพียงพอในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมทั่วประเทศตอนนี้มันมีเกณฑ์ซึ่งทางพื้นที่ทางหน่วยงานต้องนำเสนอขึ้นมาแล้วก็มีคณะกรรมการคราวนี้ในการบริหารสถานการณ์อุทกภัยวันนี้ก็ยืนยันอีกครั้งนึงว่าท่านรองนายกรัฐมนตรีอย่างท่านเอกนิติก็ดูภาคกลางแล้ววันนี้ก็ได้แต่งตั้งเพิ่มเติมคือให้ทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลโทอดุลบุญธรรมเจริญได้เป็นตัวแทนของคณะมนตรีดูกทม.คอยกำกับสั่งการประสานงานดำเนินการแก้ไขปัญหาน
1: ายเอกนิตินิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่ากระทรวงการคลังได้เร่งจัดตั้งศูนย์ประสานงานช่วยเหลือน้ำท่วมณกระทรวงการคลังเพื่อทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางเบ็ดเสร็จในการอำนวยความสะดวกรับเรื่องร้องเรียนและประสานงานความช่วยเหลือแก่ประชาชนตลอดจนผู้ประกอบการที่ประสบอุทกภัยโดยร่วมมือกับสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ7แห่งอาทิธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรและธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยเพื่อขับเคลื่อนมาตรการเยียวยาอย่างเต็มรูปแบบครบวงจรขณะที่นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมกล่าวว่าข้อมูลล่าสุดมีโรงงานผู้ประกอบการ SME นิคมอุตสาหกรรมได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยใน40จังหวัดซึ่งสร้างความเสียหายเบื้องต้นกว่า22ล้านบาทแก่สถานประกอบการ 1,267 แห่งจึงเร่งมาตรการเยียวยาอย่างเร่งด่วนทั้งการพักชำระหนี้การเติมทุนฉุกเฉินฟื้นฟูกิจการผ่าน SME D-Bank การพิจารณายกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีโครงการฟื้นฟู Rebuild SMEและการระดมทีมช่างเข้าซ่อมแซมเครื่องจักร
3: ผมได้ขอให้ทุกๆสำนักงานนะครับอุตสาหกรรมจังหวัดในทุกๆจังหวัดทั่วประเทศนั้นประสานกับเครือข่ายสถาบันการศึกษาแล้วก็หน่วยงานต่างๆเพื่อซ่อมแซมแล้วก็ฟื้นฟูเครื่องจักรที่ได้รับผลกระทบนะครับของพี่น้อง SME ที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วม
1: นางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำชับหน่วยงานในสังกัดทุกพื้นที่เตรียมฟื้นฟูอาชีพและผลผลิตทางการเกษตรภายหลังน้ำลดอาทิเมล็ดพันธุ์ต้นพันธุ์พืชและชีวพันธุ์หรือเชื้อจุลินทรีย์ควบคุมโรคพืชซึ่งพร้อมทยอยแจกจ่ายให้แก่เกษตรกรได้ทันทีเมื่อสถานการณ์เอื้ออำนวยปุริมปราศโสภาภาครายงาน
4: ขณะที่วันนี้นายกรัฐมนตรีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีหลายกระทรวงลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำและช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียง
5: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่บ้านเอื้ออาทรคลองถนนบางเขนเขตสายไหมเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมาเพื่อมอบถุงยางชีพและพูดคุยสอบถามปัญหาและความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่จากนี้ไปจะมีการประชุมทุกวันในเวลา 8:00 น.เพื่อประสานงานกันของทุกหน่วยงานให้สอดคล้องเป็นเนื้อเดียวกันพร้อมเร่งสูบน้ำออกจากพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและคณะผู้บริหารลงเรือเข้าพื้นที่ชุมชนเคหะร่ม933เขตลาดกระบังเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำท่วมเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนและนำอาหารปรุงสุกใหม่น้ำดื่มยานมผงเด็กและสิ่งของจำเป็นเข้าไปส่งมอบถึงชุมชนที่รถยนต์ไม่สามารถเข้าถึงได้ด้านพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่สถานีสูบน้ำประเวศบุรีรมย์เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำและการระบายน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครพร้อมหารือแนวทางบริหารจัดการน้ำร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเน้นย้ำว่าขณะนี้ต้องดำเนินการทั้งการบริหารจัดการน้ำและการดูแลประชาชนควบคู่กัน นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งระบายน้ำท่วมขังและน้ำรอการระบายในทุกพื้นที่โดยเฉพาะจุดวิกฤตอย่างเคหะร่มเกล้าและเขตลาดกระบังพร้อมประเมินสถานการณ์เป็นรายจุดอย่างใกล้ชิดหากพบว่าการระบายน้ำล่าช้าให้เร่งประสานจัดส่งเครื่องสูบน้ำเข้าเสริมกำลังทันทีเพื่อคลี่คลายสถานการณ์ให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุดนอกจากนี้ได้สั่งการให้เตรียมแผนฟื้นฟูเร่งทำความสะอาดจัดเก็บขยะสิ่งปฏิกูลฟื้นฟูเส้นทางคมนาคมให้กลับมาใช้งานได้และในพื้นที่จังหวัดใกล้เคียงที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยปี2569ติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์ในลุ่มน้ำท่าจีนและการเตรียมความพร้อมการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในเขตเทศบาลมีผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่4จังหวัดลุ่มน้ำท่าจีนประกอบด้วยชัยนาทสุพรรณบุรีนครปฐมและสมุทรสาครร่วมประชุมนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขลงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาติดตามสถานการณ์อุทกภัยให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และประชาชนผู้ประสบภัยพร้อมมอบถุงยังชีพและยาให้ประชาชนและกลุ่มเปราะบางที่วัดท่าดินแดงอำเภอผักไห่และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวเวียงอำเภอเสนาปิดท้ายที่นายอัครนันท์กันกิตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีพร้อมนำสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นและอาหารแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
0: กระทรวงมหาดไทยกำชับ3จังหวัดกลุ่มภาคตะวันตกให้บริหารจัดการน้ำตามเส้นทางของแม่น้ำแม่กลองให้สอดคล้องกันเน้นการเตือนภัยล่วงหน้านายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยร่วมประชุมติดตามการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันตกได้แก่จังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีและสมุทรสงครามที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อวางมาตรการป้องกันเชิงรุกก่อนเกิดภัยโดยเปิดเผยว่าได้สั่งการให้ทั้ง3จังหวัดวางแผนบริหารจัดการน้ำและวางแผนรับมือตามเส้นทางของแม่น้ำแม่กลองอย่างสอดคล้องกันโดยให้จังหวัดราชบุรีและจังหวัดสมุทรสงครามเตรียมพร้อมรับมวลน้ำหลากจากกาญจนบุรีล่วงหน้าจะตั้งศูนย์พักพิงเตรียมการแจ้งเตือนล่วงหน้าและเร่งอพยพประชาชนให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางรายบุคคลก่อนที่น้ำจะเข้าท่วมพื้นที่
6: กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับกรุงเทพมหานครตั้งจุดบริการทางการแพทย์ดูแลชาวเคหะชุมชนร่มเกล้าใช้วิดีโอคอลผ่านแอปพลิเคชันหมอพร้อมพบแพทย์ทางไกลเพื่อให้คำปรึกษาและประเมินอาการให้ผู้ป่วยได้รับการดูแล
7: นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขมอบหมายให้ทีมกรมการแพทย์ประสานงานกับกรุงเทพมหานครจัดตั้งจุดบริการทางการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขเพื่อให้บริการด้านการแพทย์สาธารณสุขรองรับประชาชนในเคหะชุมชนร่มเกล้ากรุงเทพมหานครและปรับใช้ระบบวิดีโอคอล DMS เทเลพบแพทย์ทางไกลผ่านแอปพลิเคชันหมอพร้อมเพื่อให้คำปรึกษาประเมินอาการวางแผนการรักษาจัดส่งยาแก่ผู้ประสบภัยเพื่อให้ได้รับการดูแลต่อเนื่องรวมทั้งสื่อสารวิธีการใช้แอปพลิเคชันให้ประชาชนเข้าใจส่วนต่างจังหวัดมีข้อสั่งการให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขและนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดในเขตสุขภาพที่5และ6ประสานข้อมูลและการระบายน้ำกับหน่วยงานด้านชลประทานเพื่อวางแผนการจัดระบบบริการผ่องถ่ายผู้ป่วยในโรงพยาบาลที่เป็นพื้นที่ประสบภัยไปยังโรงพยาบาลที่ปลอดภัยสำรวจบัญชียาคงคลังคลังยาระบบกระจายยาและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ให้มีความพร้อมให้ผู้บริหารผู้บัญชาการเหตุการฝ่ายการแพทย์และสาธารณสุขจังหวัดทุกแห่งในพื้นที่ประสบภัยอยู่และลงพื้นที่แก้ไขปัญหาการดำเนินงานด้านการแพทย์และสาธารณสุขอย่างทันท่วงทีรวมทั้งให้กรมควบคุมโรคกรมอนามัยกรมสุขภาพจิตเตรียมความพร้อมหลังน้ำลดจัดเตรียมแผนฟื้นฟูเฝ้าระวังควบคุมโรคการจัดการด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมการเยียวยาจิตใจให้กับประชาชนและเจ้าหน้าที่ในจังหวัดที่ประสบอุทกภัยด้วยสำหรับสถานการณ์อุทกภัยภาพรวมได้ขยายผลกระทบเพิ่มเป็น25จังหวัดกระทรวงสาธารณสุขได้จัดทีมแพทย์และสาธารณสุขลงพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเพื่อดูแลประชาชนทุกกลุ่มอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางรวมเป็น 5,313 รายสนับสนุนยาและเวชภัณฑ์รวม 7,756 รายการ มีผู้รับบริการสะสม 9,838 รายล่าสุดได้สำรองยาชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัยไว้อย่างเพียงพอเป็นกลุ่มยาต้านจุลชีพยังคงมียาด็อกซิไซคลิน100มิลลิกรัมสำหรับรักษาโรคฉี่หนูคงคลังรวม 1,591,783 แคปซูลชุดยาช่วยเหลือผู้ประสบภัยรวม 28,877 ชุดและชุดตรวจไข้หวัดใหญ่ 66,163 ชุดชุดตรวจโรคฉี่หนู 7,979 ชุดณฤมลอุดมพรรายงาน
0: กรุงเทพมหานครประกาศสั่งปิดโรงเรียนสังกัดในพื้นที่ประสบอุทกภัยระดับสูง15เขตตั้งแต่วันนี้จนถึงวันศุกร์นี้สำนักการศึกษากรุงเทพมหานครออกประกาศเรื่องปิดสถานศึกษาชั่วคราวเนื่องจากเหตุ

0: 11 ข้อ 5 วงเล็บ 3จึงมีคำสั่งให้ปิดโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ประสบอุทกภัยระดับสูงจำนวน15เขตเป็นเวลา3วันตั้งแต่วันนี้ถึงวันศุกร์นี้ได้แก่เขตคลองสามวาเขตคันนายาวเขตจตุจักรเขตบางเขนเขตบางกะปิเขตบึงกุ่มเขตประเวศเขตมีนบุรีเขตลาดกระบังเขตวังทองหลางเขตสวนหลวงเขตสะพานสูงเขตสายไหมเขตหนองจอกและเขตหลักสี่โดยให้สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนชดเชยในภายหลัง
1: คณะรัฐมนตรีอนุมัติการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569งบกลางวงเงินกว่า 1,206 ล้านบาทให้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาดูแลนักเรียนและนักศึกษาให้ได้รับค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพต่อเนื่องไม่ให้หลุดจากระบบการศึกษานางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีอนุมัติการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นภายในกรอบวงเงินกว่า 1,206 ล้านบาทให้แก่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.เพื่อสนับสนุนการให้กู้ยืมเงินแก่นักเรียนนักศึกษาสำหรับเป็นค่าเล่าเรียนค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาและค่าครองชีพเพื่อให้สามารถโอนเงินให้แก่นักเรียนนักศึกษาและผู้กู้ยืมกว่า 141,000 รายได้อย่างต่อเนื่องจนถึงสิ้นปีงบประมาณงบประมาณส่วนนี้มีเป้าหมายสำคัญเพื่อให้การโอนเงินค่าเล่าเรียนค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาและค่าครองชีพของผู้กู้ยืมดำเนินต่อไปโดยไม่สะดุดช่วยให้นักเรียนนักศึกษาสามารถเรียนต่อได้อย่างต่อเนื่องไม่หลุดออกจากระบบการศึกษาและลดผลกระทบจากข้อจำกัดด้านสภาพคล่องของกองทุน
2: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
3: ัฐบาลยกระดับการปรับปรามโนมินีและทุนต่างชาติที่ฝ่าฝืนกฎหมายโดยกระทรวงพาณิชย์กำหนดเรื่องนี้เป็น1ใน9ภารกิจเร่งด่วนและเพิ่มการตรวจสอบให้ครอบคลุมตั้งแต่การจัดตั้งบริษัทไปจนถึงการเปลี่ยนผู้ถือหุ้นกรรมการและผู้มีอำนาจลงนามภายหลังจดทะเบียนหากพบความเสี่ยงจะตรวจสอบแหล่งที่มาของเงินลงทุนและข้อเท็จจริงร่วมกับเครือข่าย23หน่วยงานแต่ต้องย้ำว่าการถูกจัดอยู่ในกลุ่มเสี่ยงไม่ได้หมายความว่าเป็นโนมินีและการมีต่างชาติถือหุ้นไม่ได้ถือว่าผิดโดยอัตโนมัติเป้าหมายคือจัดการกับทุนที่ใช้คนไทยถือหุ้นแทนหรือหลีกเลี่ยงกฎหมายโดยไม่สร้างอุปสรรคต่อนักลงทุนต่างชาติที่เข้ามาลงทุนอย่างต้องและสุจริตสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพลิดวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
4: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
5: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
0: 7:16 นาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าสหรัฐเตรียมถอนกำลังทหารออกจากฐานทัพแห่งสุดท้ายในอิรักภายในวันนี้ตามข้อตกลงปี2567ในสมัยของประธานาธิบดีโจไบเดนซึ่งถือเป็นการปิดฉากปฏิบัติการทางทหารที่ยืดเยื้อมานานกว่า2ทศวรรษและมีทหารอเมริกันเสียชีวิตมากถึง 4,500 นายขณะที่ผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงของอิรักระบุว่าการถอนกำลังทางทหารสหรัฐในครั้งนี้อิหร่านจะได้ประโยชน์ในเชิงยุทธศาสตร์เนื่องจากเป็นการกำจัดกองกำลังที่ถ่วงดุลอำนาจของอิหร่านในอิรักมานานหลายปีรวมถึงกลุ่มติดอาวุธที่สนับสนุนอิหร่านอาจขยายอิทธิพลด้านความมั่นคงและการเมืองอีกด้วยด้านนายอาบูมอยตาบาอัลยาซิรีผู้บัญชาการกลุ่มติดอาวุธในอิรักซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านกล่าวว่าการถอนกำลังทหารสหรัฐออกจากอิรักถือเป็นชัยชนะครั้งประวัติศาสตร์

0: ซึ่งอธิปไตยของประเทศไม่สามารถรักษาไว้ด้วยกองกำลังต่างชาติแต่เกิดจากกองกำลังต่อต้านและเจตจำนงของประชาชน
1: คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติหรือ UNSC 12ประเทศที่นำโดยสหรัฐมีมติเห็นชอบที่จะต่ออายุของกองกำลังปราบปรามกลุ่มอาชญากรรมในเฮติออกไปอีก6เดือนเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงก่อนการเลือกตั้งทั่วไปในเฮติในวันที่13ธันวาคมนี้ซึ่งถือเป็นครั้งแรกในรอบ10ปีขณะที่กลุ่มติดอาวุธยังคงควบคุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศจนส่งผลให้ประชาชน 1,500,000 คนต้องกลายเป็นผู้พลัดถิ่นความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นท่ามกลางเหตุความรุนแรงจากกลุ่มอาชญากรรมที่ทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่องหลังเหตุการณ์สังหารประชาชนอย่างน้อย11รายเพื่อเป็นการแก้แค้นที่กองกำลังปราบปรามดังกล่าวสังหารสมาชิกกลุ่มอาชญากรรมรวมถึงเหตุการณ์สังหารหมู่ที่มีผู้เสียชีวิตราว47รายและถูกลักพาตัวไปอีก50ราย
0: สำนักข่าว AFP รายงานว่ารัฐบาลออสเตรเลียสั่งการให้ทุกหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบระบบคอมพิวเตอร์รุ่นเก่าอย่างเร่งด่วนและรายงานผลการตรวจสอบทั้งหมดไปยังกระทรวงมหาดไทยออสเตรเลียนายริชาร์ดมาลส์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมออสเตรเลียระบุว่าปัญญาประดิษฐ์หรือ AI กำลังเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมในปฏิบัติการของออสเตรเลียด้วยความรวดเร็วอย่างก้าวกระโดดและระบบของรัฐบาลจำเป็นต้องพัฒนาโดยทันทีซึ่งไม่อาจรอให้ระบบคอมพิวเตอร์รุ่นเก่าเกิดความล้มเหลวและค่อยดำเนินการเปลี่ยนแปลงโดยจะต้องระบุช่องโหว่และรับมือก่อนจะถูกนำไปใช้ประโยชน์ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังโมเดล AI ของ OpenAI เจาะระบบบริการสุขภาพออสเตรเลียเมื่อสัปดาห์ที่แล้วซึ่งถือเป็นการละเมิดข้อมูลและเป็นสิ่งที่ไม่สามารถยอมรับได้
1: หน่วยควบคุมไข้เลือดออกแห่งชาติศรีลังกาหรือ NDUC ขออภัยค่ะ NDCU เปิดเผยว่าศรีลังกามียอดผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกสะสมมากกว่า 1,127 คนและเสียชีวิตอย่างน้อย77รายแล้วในช่วง9เดือนแรกของปีนี้ซึ่งถือเป็นจำนวนที่สูงที่สุดนับตั้งแต่ปี2560โดยเขตกัมปาฮาในจังหวัดเวสเทิร์นถือเป็นพื้นที่ที่มีผู้ป่วยมากที่สุดจำนวน 21,234 คนหรือประมาณร้อยละ 21.21 ของจำนวนผู้ป่วยทั้งหมดด้านแพทย์หญิงบราซิล่าซามาเรียเวียราแพทย์ชุมชนของ NDCU เตือนว่าฝนที่ตกหนักอย่างต่อเนื่องจะยิ่งเพิ่มความเสี่ยงให้จำนวนผู้ป่วยสูงขึ้นไปอีกเนื่องจากมีแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายซึ่งเป็นพาหะของโรคไข้เลือดออกรวมถึงการจัดการขยะอย่างไม่ถูกวิธีพร้อมขอให้ประชาชนดูแลสภาพแวดล้อมให้สะอาดและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเพื่อช่วยลดจำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกให้ได้มากที่สุดต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
2: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นในกีฬาแบดมินตันชายเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศวิลกุลวุฒิวิทิศสารมืออันดับ2ของโลกโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมตบเอาชนะโลเคียนยูมืออันดับ13ของโลกจากสิงคโปร์2-0เกมสร้างประวัติศาสตร์เป็นนักแบดมินตันชายเดี่ยวไทยคนแรกที่ได้เหรียญทองเอเชียนเกมในรอบ56ปีพร้อมได้กลับขึ้นตำแหน่งมือ1ของโลกอีกครั้งeSport PUBG Mobile ทีมชาติไทยนำโดยสาธิตถนอมจิตกัปตันทีมพร้อมด้วยปาวริศวงทองหัสชัยสุภชัยสิงแก้วภูมิรักพีวันณะเลิศสกุลและณัฐวุฒิหมื่นสาคว้าเหรียญทองได้สำเร็จด้วยคะแนนรวม128คะแนนโดยเอาชนะคู่แข่งจาก11ชาติจากการแข่งขันทั้งหมด12แมตช์เซปักตะกร้อรอบชิงชนะเลิศทีมเดี่ยวชายทีมชาติไทยแชมป์เก่าประกอบด้วยธนพลทรัพย์เย็นกฤษณพงษ์นนทโคตรวุฒินันท์คำสนอและพรเทพถิ่นบางบนพบกับทีมชาติมาเลเซียรองแชมป์เก่าซึ่งทีมตะกร้อหนุ่มไทยเอาชนะมาเลเซียไป 2-0 เซตคว้าเหรียญทองเซปักตะกร้อทีมเดี่ยวชายได้เป็นสมัยที่7ติดต่อกันกรีธาวิ่งผลัด 4x100 เมตรผสมทีมวิ่งผลัดของไทยประกอบด้วยไม้1ณัฐวัฒน์เอี่ยมอุดมสุภานิชภูลเกิดภูริพลบุญสอนและไม้สุดท้ายจิราภัทรขันอ่อนตาเข้าเส้นชัยอันดับ2ด้วยเวลา 40.87 วินาทีคว้าเหรียญเงินมาครองได้สำเร็จโดยจีนเข้าอันดับ1ด้วยเวลา 40.78 วินาทีมวยสากลสมัครเล่นรอบรองชนะเลิศรุ่น54กิโลกรัมหญิงนัทนิชาจงโปร่งกลางเอาชนะคะแนนสุคิมินามิกินักชกเจ้าภาพญี่ปุ่น3-2เสียงผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปลุ้นเหรียญทองเจอกับปังโซมีจากเกาหลีเหนือในวันที่2ตุลาคมสรุปเหรียญรางวัลเอเชียนเกมอันดับ1ทีมชาติจีน143เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น45เหรียญทองอันดับ3เกาหลีใต้24เหรียญทองส่วนไทยขึ้นมาอยู่อันดับ5มี12เหรียญทอง9เหรียญเงิน12เหรียญทองแดง ซึ่งจักรยานทางไกลนานาชาติทัวร์เดอลังกาวี2026ที่ประเทศมาเลเซียในสเตจที่3ระยะทาง 189.7 กิโลเมตรมีนักปั่นลงชิงชัย120คนโดยนักปั่นไทยที่ทำผลงานดีที่สุดคืออภิสิทธิ์สุพรรณได้อันดับ10ของเอเชียเวลา4ชั่วโมง 31.59 นาทีส่วนแชมป์ประจำสเตจเป็นของมัตเตโอมานูเชลลี่นักปั่นอิตาลีขณะที่นักปั่นไทยคนอื่นๆทั้งพีระพลชาวเชียงขวางตุลธรโสสลามธนาคารชยาสมบัติธนชาติยะตันและนพชัยกล้าหาญก็เข้าเส้นชัยเป็นกลุ่มใหญ่ทำเวลา4ชั่วโมง 31.59 นาทีเท่ากันพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งส่วนภาคใต้มีฝนตกหนักบางพื้นที่ขอให้ประชาชนในภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมทั้งนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงในขณะที่มีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมอ่าวไทยตอนล่างสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาและยะลาลมใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงากระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:02 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง2เมตร28เซนติเมตรและเวลา 19:15 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง2เมตร4เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:34 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง11เซนติเมตรและเวลา 14:45 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร38เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:19 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:09
3: 1นาทีกับกปท.ผู้ที่ใช้เกียร์ออโต้ควรหลีกเลี่ยงการขับรถลุยน้ำแต่หากหลีกเลี่ยงไม่ได้หลังจากรถผ่านการลุยน้ำแล้วควรรีบนำรถเข้าตรวจเช็คระบบเกียร์หากมีน้ำเข้าควรทำการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์ใหม่เพื่อประสิทธิภาพในการขับขี่ทั้งนี้ภายหลังการขับรถลุยน้ำอาจประสบปัญหาเข้าเกียร์รถไม่ได้เพราะคลัตช์ติดให้แก้ไขโดยนำรถออกทดสอบบนถนนโล่งๆด้วยการติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้สักครู่จนถึงอุณหภูมิทำงานแล้วดับเครื่องจากนั้นเหยียบคลัตช์เข้าเกียร์1สตาร์ทเครื่องทั้งที่เข้าเกียร์1รถจะวิ่งไปข้างหน้าโดยขณะเครื่องติดและรถเริ่มวิ่งให้สังเกตดูว่าคลัตช์หลุดหรือไม่ถ้ายังไม่หลุดให้ลองเริ่มปฏิบัติตามข้างต้นใหม่โดยต้องแน่ใจว่าทดสอบในถนนที่โล่งจริงๆและขับด้วยความระมัดระวังอย่างสูงค่ะ ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
4: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
5: วันนี้เสนอคำว่าพระเต้าทักษิโณทกพระเต้าทักษิโณทกเป็นภาชนะใส่น้ำซึ่งเป็นเครื่องราชูปโภคของพระมหากษัตริย์มีลักษณะคล้ายคนโทมีพวยสำหรับเทน้ำและมีขันรองรับน้ำในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ที่สวรรคตหรือสิ้นพระชนแล้วเจ้าพนักงานในพระราชพิธีจะเชิญพระเต้าทักษิโณทกไปถวายพระมหากษัตริย์สมเด็จพระบรมราชินีนาถสมเด็จพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นเจ้าฟ้าลงมาถึงหม่อมเจ้าเพื่อทรงใช้กรวดน้ำคำราชาศัพท์เรียกว่าทรงหลังทักษิโณทก
4: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
6: สาระนานากับสารานุกรมไทย
7: วันนี้เสนอตอนพิธีแต่งงานของชาวไทยมุสลิมตอนที่3พิธีแต่งงานของชาวไทยมุสลิมเรียกว่านิกาหรือนิกะโดยส่วนมากมักจัดขึ้นที่บ้านหรือมัสยิดในชุมชนของฝ่ายหญิงซึ่งองค์ประกอบสำคัญจะต้องมีวะลีหรือผู้ปกครองของฝ่ายหญิงและชายมุสลิมอย่างน้อย2คนเมื่อเริ่มพิธีจะมีการอ่านคัมภีร์อัลกุรอานอิหม่ามจะแสดงธรรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของสามีภรรยาและหลักการครองเรือนจากนั้นผู้ปกครองฝ่ายหญิงจะกล่าวยกเจ้าสาวให้แก่เจ้าบ่าวและเมื่อเจ้าบ่าวกล่าวรับก็เป็นอันเสร็จพิธีติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์แพทย์หญิงจุไรวงศ์สวัสดิ์นายแพทย์ทรงคุณวุฒิโฆษกกรมควบคุมโรคเกี่ยวกับการเฝ้าระวังและป้องกันโรคไข้ฉี่หนูในช่วงน้ำท่วมค่ะ
0: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกรรณิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและชลธรจันยาอ่าน
8: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม่
9: มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
8: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
10: อยากเกษียณสบายไม่เป็นภาระใครเริ่มต้นได้ด้วยการสร้างวินัยออมก่อนใช้อย่างน้อย 10% ของรายได้อย่างสม่ำเสมอมีเงินสำรองไว้ยามฉุกเฉินคำนวณเงินเก็บที่ควรมีก่อนเกษียณออมให้ไววางแผนการเงินให้ดีตั้งแต่เริ่มมีรายได้เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินในอนาคตเกษียณไม่เสี่ยงเริ่มได้ด้วยการออม
0: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับกรมควบคุมโรคเฝ้าระวังและป้องกันโรคไข้ฉี่หนูในช่วงน้ำท่วมพร้อมแนะนำประชาชนระมัดระวังการสัมผัสน้ำและดินโคลนโดยเฉพาะผู้ที่ต้องเดินลุยน้ำหรือทำความสะอาดบ้านหรือพื้นที่อื่นๆครับ
11: เมืองแห่งทะเลภูเขาสุดหนาวในสยามที่นี่104 Green FM สถานีเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดทุกวัน FM 104
12: เสด็จสู่ฟากฟ้าสุราลัยพระมหากรุณาธิคุณจารึกในใจไทยชั่วการข้าพระพุทธเจ้าบริษัท JKT Media จำกัดผู้ผลิตรายการสถานีวิทยุคนรักเมืองเลย104 Green FM

0: เคลียร์ใจและดูแลร่างกายกับหมอเอิ้นพิยดาที่104 Clean FM โดยมาตาเวลบีอิงคลินิกศูนย์สุขภาพใจชะลอวัยและความงามโดยแพทย์เฉพาะทางและทีมผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านโทร098-717-9666
1: เพลงเพราะต่อเนื่องที่นี่104 Green FM

0: ุณกำลังฟัง104 Green FM เพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดตลอดวันที่นี่104 Green FM จะเดินทางไปทำงานอยู่บ้านแบบชิวๆนั่งที่ไหนสักที่ได้ฟังเพลงเพราะที่เราคัดและเลือกให้คุณฟังตลอดทั้งวันเพลงเก่าก็อินเพลงนั้นก็โดนและเพลงใหม่ที่ไม่หลุดเทรนด์ทุกอารมณ์ทุกความรู้สึกและทุกเพลงส่งตรงจากคลื่นเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุด104 Green FM สนใจลงโฆษณาและเป็นพาร์ทเนอร์กับเราโทร0817895652ฟังออนไลน์ที่104greenfm.com
1: คุณกำลังฟัง104 Green FM เพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดตลอดวันที่นี่104 Green FM

0: ภูเขาสุดหนาวในสยามที่นี่104 Green FM สถานีเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดทุกวัน FM 104
1: ใช่ใครๆก็ขับแลมมอเตอร์ไซค์แบรนด์ดังจากอิตาลีที่ Lambesta Tavon TAY เลยขับสนุกด้วย Lambesta ทุกรุ่นออกรถใหม่ฟรีทะเบียนภาษีพ.ร.บ.ประกันรถหายประกันชีวิตคุ้มครอง1ปีลุ้นกิฟต์วอเชอร์สูงสุด 10,000 บาทพร้อมชุดแต่งสุดพรีเมียมมาตรวจเช็ครอบการใช้งานกับศูนย์บริการที่การันตีจาก Lambesta Thailand เลือกรถจักรยานยนต์ใหม่ทั้ง Lambesta Yamaha Honda หรือ GPX เลือก Lambesta Tavon TAY เลยถนนมะลิวันฝ่ายขายโทร0420322233เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดและขึ้นอยู่กับสินเชื่อของบุคคล
2: เรารวบรวมไว้ให้หมดแล้วที่มาตาเวลส์บีอิงคลินิกศูนย์สุขภาพใจชะลอวัยและความงามโดยแพทย์เฉพาะทางและทีมผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านบริการด้านสุขภาพใจให้คำปรึกษาตรวจรักษาและฟื้นฟูเช่นการนอนไม่หลับไมเกรนแพนิคซึมเศร้าหลังคลอดสมาธิสั้นเช็คสุขภาพใจในแต่ละช่วงชะลอวัยและความงามด้วยนวัตกรรมที่ปลอดภัยและทันสมัยที่เราคัดสรรมาอย่างดีทั้งการดูแลผิวให้กระจ่างกระชับลดริ้วรอยสบายใจจากภายในสวยใสได้ถึงภายนอกมาตาเวลส์บีอิงคลินิกภายในมาตาพาวิเลียนเวลส์บีอิงเซ็นเตอร์ศูนย์การเรียนรู้และฟื้นฟูสุขภาพกายใจแบบองค์รวมที่เลยพาวิเลียนเดิมเช็คสุขภาพใจและการชะลอวัยโทร0987179666
3: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
4: ฟอร์ดฉลองครบรอบ29ปีก้าวไปด้วยกันฉลองครบรอบอย่างยิ่งใหญ่กับกระบะ4ประตู XLS เพียง 799,000 บาท4ประตูสปอร์ตดอกเบี้ย 0% และรัฟเตอร์ราคาพิเศษ 1,699,000 บาทพร้อม Everest รถ7ที่นั่งราคาเริ่มต้น 1,249,000 บาทและเลือกรับดอกเบี้ย 0% รีบด่วนพิเศษนำรถเข้ารับบริการเช็คระยะซ่อมบำรุงซื้ออุปกรณ์ตกแต่งหรือแพ็กเกจ ESB รับคะแนนพิเศษสำหรับลูกค้าสมาชิก Ford Reward Cup ที่ Ford รัตนยนต์ถนนเลยเชียงคานศูนย์บริการโทร0428156450944195624 0924195624และฝ่ายขายโทร0428707822
3: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
5: เจ็ดปอดใหม่อ่ะลองสปื้อหน่อยเด้
6: เป็นไงเหมือนยาค่ายาปะ
5: โดนจากคลอยอันเด้
6: แล้วไงอยากเอาน้ำยาดองศพเลยวะ
5: โอ้ยโคตรถึง
7: ถ้ารู้ว่าทุกคำที่สูบพอดคือสารพิษกว่า 2,000 ชนิดไม่ว่าจะสารหนูฟอร์มาลดีไฮด์นิโคตินตะกั่วที่ทำให้เกิดโรคมะเร็งและโรคร้ายอีกมากมายรู้แล้วเลิกได้เลิก บุหรี่ไฟฟ้ารู้ไว้ร้ายจับ
0: 104 Green FM ผลิตรายการโดยบริษัท JKT Media จำกัดโปรดเตรียมเคารพธงชาติ
8: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: อยากฟัง104 Clean FM ผ่านมือถือง่ายๆเพียงโหลดแอป Radio Garden ทั้ง iOS และ Android แล้วปักหมุดในจังหวัดเลยก็ฟัง104 Clean FM ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือฟังผ่านเว็บไซต์คลิก www.104cleanfm.com เป็นพาร์ทเนอร์และติดต่อลงโฆษณาโทร0817895652เพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดที่104 Clean FM
1: 5678 up and up and up มีแต่ up แบบนี้ต้องเข้ากับ Cash พร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สุด

0: ถึง 24% ต่อปีค่าฟอร์แคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครค่าฟอร์แคชที่แอปโกลบายกรุงศรีออโต
1: ้สมัครเลยค่าฟอร์แคชสินเชื่อเพื่อคนมีรถโทร042-811-502หรือกรุงศรีออโต้สาขาเลยในธนาคารกรุงศรีอยุธยาชั้น3

ุ่มบริษัทสีตรังรับซื้อยางพาราสนใจขายยางติดต่อ02-207-4522 02-207-4522 คิดจะขายยางคิดถึงสีตรังคิดจะขายยางคิดถึงสีตรัง

0: ือกแบบสวยวัดพื้นที่ฟรีติดตั้งโดยทีมช่างมืออาชีพและเจ้าของร้านดูแลเองทุกขั้นตอนเมืองเลยพม่านสวยครบจบในที่เดียวโทรเลย0616262987เมืองเลยพม่านเรื่องของพม่านให้เป็นหน้าที่เราที่ร้านเมืองเลยพม่าน
1: ร้านอร่อยบ้านเซไลโดยทีมงานข้าวต้มรายงานร้านอาหารระดับภัตตาคารขวัญใจคนเมืองเลยพร้อมให้บริการแล้ววันนี้ไม่ว่าจะนั่งทานที่ร้านหรือสั่งกลับบ้านกับเมนูรสเลิศอิ่มอร่อยด้วยคุณภาพและความสะอาดพร้อมวัตถุดิบที่ผ่านการคัดสรรเป็นอย่างดีกับสุดยอดต้นตำรับความอร่อยประสานด้วยรสชาติที่ลงตัวกับเมนูยำรสแซ่บเปรี้ยวกลมกล่อมอบผัดตุ๋นต้มยำกุ้งรสจัดจานและเมนูสุขภาพปลานิลแรงงานสูตรผักสมุนไพรจานเด่นของร้านที่สร้างสรรค์ปรุงรสจากเชฟมืออาชีพทุกเมนูอร่อยกับบรรยากาศริมน้ำกุดป่องเสน่ห์ของเมืองเลยในราคาที่คุ้มค่ากับรสชาติและการบริการที่ประทับใจให้ทุกๆวันเป็นวันที่อิ่มอร่อยด้วยความสุขแก่คุณและครอบครัวร้านข้าวต้มรายงานเปิดให้บริการทุกวันสั่งอาหารโทร042-033-050
2: จะเดินทางไปทำงานอยู่บ้านแบบชิวๆนั่งที่ไหนสักที่ได้ฟังเพลงเพราะที่เราคัดและเลือกให้คุณฟังตลอดทั้งวันเพลงเก่าก็อินเพลงนั้นก็โดนและเพลงใหม่ที่ไม่หลุดเทรนด์ทุกอารมณ์ทุกความรู้สึกและทุกเพลงส่งตรงจากคลื่นเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุด104 Green FM สนใจลงโฆษณาและเป็นพาร์ทเนอร์กับเราโทร0817895652ฟังออนไลน์ที่104greenfm.com
3: คุณกำลังฟัง104 Green FM เพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดตลอดวันที่นี่104 Green FM

0: หัวใจของผมเป็นของคุณ
1: FM 104
2: เพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดตลอดวันที่นี่104 Clean FM
3: 3 เพลงใหม่ที่หยิบมาทักทายแล้วก็เลือกมาให้ได้ฟังกันในช่วงเช้านี้นะครับสวัสดีหลายๆคนที่กำลังติดตามแล้วก็อยู่ด้วยกันกับ104 Green FM ครับฟังเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดตลอดทั้งวันกันในช่วงเช้านี้ 8:00 นหลังเคารพธงชาติในช่วงเวลา 8:00 นนะครับเราอยู่ด้วยกัน1ชั่วโมงโดยประมาณนะครับ 8:00 นถึง 9:00 นนะฮะเรียกได้ว่ารับคุณผู้ฟังเข้าที่ทำงานแล้วกันนะครับส่งคุณฟังเข้าที่ทำงานกันในช่วงเช้านี้นะครับ 8:00 นถึง 9:00 นช่วงแรกนี้นะฮะก็ได้ฟัง3เพลงใหม่กันนะครับก็น่าจะคุ้นหูกันในช่วงนี้นะครับก็หยิบมาทักทายให้ฟังกันนะครับ3เพลงรวดเลยหลังเคารพธงชาติกันนั่นเองนะครับอยู่ด้วยกันกับ FM 104 MHz นะครับสถานีเพลงเพราะที่มีให้ฟังกันมากที่สุดตลอดทั้งวันกันนะครับแล้วก็อยู่เป็นเพื่อนกันตลอดทั้งวันกันได้นะครับตั้งแต่ 5:00 ถึงเที่ยงคืนผ่านทาง FM 104 MHz นะครับหลายๆคนก็คงจะฟังอยู่บนรถระหว่างการเดินทางในช่วงเช้านี้มาทักทายมาเวกอัพกันหน่อยนะครับหรือว่าหลายๆคนก็อาจจะฟังเราผ่านทางออนไลน์นะครับสำหรับทางออนไลน์เรามีให้ฟังกันตลอด24ชั่วโมงหลากหลายช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นทั้งทางเว็บไซต์หลักที่ www.104greenfm.com นะฮะเข้าไปหน้าเว็บไซต์เราแสดงชื่อเพลงเราแสดงรูปภาพของซิงเกิลในแต่ละเพลงที่เราเปิดให้คุณฟังได้ฟังกันนะครับอยากจะรู้ว่าเปิดเพลงของใคร

0: เปิดเพลงอะไรกันไปบ้างนะฮะก็เข้าไปดูกันได้เลยนะฮะผ่านทางเว็บไซต์ที่ www.104greenfm.com หาไม่ถูกนะฮะจะเซิร์ชใน Google ก็ได้หรือว่าจะให้ AI หรือว่า ChatGPT Google Gemini นะฮะช่วยค้นหาบอกว่าฟัง104 Green FM หรือว่าพิมพ์104 Green FM ทั้งภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้นะครับเจอหน้าเว็บไซต์104grwnfm.com นะฮะหน้าเว็บไซต์หลักของเราก็คลิกฟังกันได้เลยนะครับแสดงทุกหน้าจอเลยนะฮะจะเป็นโทรศัพท์มือถือคอมพิวเตอร์นะฮะก็กดฟังกันได้เลยนะครับหรือว่าจะเป็นแอปต่างๆฮะทั้ง Radio Garden อันนี้ก็อยากจะให้ดาวน์โหลดมาเก็บไว้นะครับสำหรับใครที่อยากจะฟังเราแบบง่ายๆนะฮะก็ง่ายเหมือนกันง่ายเหมือนฟังผ่านทางเว็บไซต์เลยนะครับโหลดมาแล้วนะครับสำหรับแอป Radio Garden นะฮะก็จะเป็นลูกโลกเสมือนนะฮะแบบ 3D เป็นโลกนะฮะรูปโลกของเรานี่แหละนะฮะแล้วก็กดเข็มหรือว่าปักหมุดมาที่จังหวัดเลยก็จะได้ฟัง104 Clean FM ผ่านแอป Radio Garden ด้วยเนี่ยอันนี้ก็แสดงชื่อเพลงกันด้วยนะครับอยากจะรู้ว่ากำลังเปิดเพลงอะไรเปิดเพลงของใครกันมันอยู่นั่นเองนะฮะก็เข้าไปติดตามมันได้เลยนะครับยังไงก็ให้ AI ช่วยค้นหาก็ได้หรือว่าหลายคนก็ฟังผ่านทาง FM 104 MHz นะครับในช่วงเช้านี้ก็ขอบคุณจริงๆนะครับที่อยู่ด้วยกันนะครับในช่วงเช้าแบบนี้แล้วก็ช่วงเย็นด้วยนะครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์แบบนี้แหละนะครับบ่าย 3 ถึง 6:00 น.ก็ฟังต่อเนื่องกันได้เลยนะฮะกับ FM 104 MHz แล้วก็อยู่กันนะครับในช่วงเช้านี้ครับสำหรับใครที่กำลังมองหามือถือเครื่องใหม่อยากจะได้สมาร์ทโฟนเครื่องใหม่นะครับวันนี้ AIS Telewit เขาจัดให้นะครับแค่เปลี่ยนจากเบอร์เติมเงินเป็นรายเดือนนะครับหรือว่าจะเปิดเบอร์ใหม่หรือย้ายค่ายนะฮะคุณผู้ฟังก็สามารถรับสิทธิ์ซื้อสมาร์ทโฟนในราคาสุดพิเศษกันได้นะครับที่สำคัญไม่ต้องชำระค่าบริการล่วงหน้าด้วยนะครับอยากจะได้มือถือเครื่องใหม่อัปเดตโปรโมชั่นกันได้ทุกเดือนนะครับที่ AIS ทั้ง2สาขาไม่ว่าจะเป็นทั้ง AIS Shop Big Cเลยแล้วก็ AIS Telewit Shop สาขาถนนเอื้ออารีนเองนะครับแล้วก็นอกจากนี้ใครที่อยากจะผ่อนมือถือแต่ไม่มีบัตรเครดิตนะฮะตอนนี้เขาก็ให้คุณได้ผ่อนได้เลยนะครับไม่ต้องใช้สลิปเงินเดือนแค่บัตรประชาชนใบเดียวก็ผ่อนได้อนุมัติไวภายใน3นาทีด้วยนะครับแล้วก็อยากจะได้เน็ตบ้านแรงๆเต็มสปีดราคาดีนะฮะกับ AIS Fiber วันนี้นะฮะกับโปรโมชั่นวันนี้เน็ตเล่นเน็ตไฟเบอร์ราคาเริ่มต้นเพียง499ต่อเดือนนั้นเท่านั้นเองนะครับใครที่อยากจะได้เน็ตแรงๆตอบโจทย์ทุกฟังก์ชันบนโลกออนไลน์ได้อย่างสมบูรณ์แบบก็ติดตั้งฟรีดูแลตลอดอายุการใช้งานด้วยนะครับที่ AIS Shop Big C เลยแล้วก็ AIS Telewit Shop สาขาถนนเอื้ออารีครับกดไปสอบถามเพิ่มเติมกันที่0854529595และ0819745678นั่นเองนะครับกับ AIS ทั้ง2สาขาเลยนะครับกับ AIS Telewit Shop สาขาถนนเอื้ออารีแล้วก็ AIS Shopบิ๊กซีสาขาเลยของเรานี่เองนะครับก็ขอบคุณมากนะครับที่อยู่ด้วยกันในต้นชั่วโมงแบบนี้นะครับหลังเคารพธงชาติในช่วงเช้านี้นะฮะใครที่อยากจะเพิ่มเติมเพลงไหนช่วงเวลาเช้านี้ส่งมาบอกกันได้เลยนะครับผ่านทางหน้า Facebook Fanpage 104 Green FM นะครับพิมพ์เข้ามาแล้วกันนะครับว่าอยากจะให้เปิดเพลงอะไรในช่วงเช้านี้นั่นเองนะครับเดี๋ยวฟังเพลงเพราะต่อเนื่องกันนะครับในเบรกนี้แล้วก็เดี๋ยวกลับมาเบรกหน้าหลังเบรกครึ่งชั่วโมงนะฮะก่อนที่จะถึงที่ทำงานกันเดี๋ยวมี2เพลงเก่ามาให้ฟังกันในเบรกหน้าด้วยนะครับกับที่นี่104 Green FM นะครับ
1: ได้ฟังเพลงเพราะที่เราคัดทุกอารมณ์ทุกความรู้สึกและทุกเพลงเลือกให้คุณฟังตลอดทั้งวันเพลงเก่าก็

ต่อเนื่องมากที่สุด104 Green FM สนใจลงโฆษณาและเป็นพาร์ทเนอร์กับเราโทร0817895652ฟังออนไลน์ที่104greenfm.com

0: 4 Clean FM ผ่านมือถือ ง่ายๆเพียงโหลดแอป Radio Garden ทั้ง iOS และ Android แล้วปักหมุดในจังหวัดเลยก็ฟัง104 Clean FM ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือฟังผ่านเว็บไซต์คลิก www.104cleanfm.com เป็นพาร์ทเนอร์และติดต่อลงโฆษณาโทร0817895652เพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดที่104 Clean FM
1: ทะเลภูเขาสุดหนาวในสยามที่นี่104 Green FM สถานีเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดทุกวัน FM 104
2: เรารวบรวมไว้ให้หมดแล้วที่มาตาเวลส์บีอิงคลินิกศูนย์สุขภาพใจชะลอวัยและความงามโดยแพทย์เฉพาะทางและทีมผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านบริการด้านสุขภาพใจให้คำปรึกษาตรวจรักษาและฟื้นฟูเช่นการนอนไม่หลับไมเกรนแพนิคซึมเศร้าหลังคลอดสมาธิสั้นเช็คสุขภาพใจในแต่ละช่วงชะลอวัยและความงามด้วยนวัตกรรมที่ปลอดภัยและทันสมัยที่เราคัดสรรมาอย่างดีทั้งการดูแลผิวให้กระจ่างกระชับลดริ้วรอยสบายใจจากภายในสวยใสได้ถึงภายนอกมาตาเวลส์บีอิงคลินิกภายในมาตาพาวิเลียนเวลส์บีอิงเซ็นเตอร์ศูนย์การเรียนรู้และฟื้นฟูสุขภาพกายใจแบบองค์รวมที่เลยพาวิเลียนเดิมเช็คสุขภาพใจและการชะลอวัยโทร

0: แบบสวยวัดพื้นที่ฟรีติดตั้งโดยทีมช่างมืออาชีพและเจ้าของร้านดูแลเองทุกขั้นตอนเมืองเลยพม่านสวยครบจบในที่เดียวโทรเลย0616262987เมืองเลยพม่านเรื่องของพม่านให้เป็นหน้าที่เราที่ร้านเมืองเลยพม่าน
1: ที่นี่จังหวัดเลยจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวมากมายจังหวัดที่มีอาหารอร่อยให้เลือกทานเพียบจังหวัดที่มีเลยก๋อน้ำดื่มคุณภาพน้ำดื่มที่จะพาทุกคนไปรู้จักจังหวัดเลยให้มากขึ้นเลยก๋อน้ำดื่มที่ใส่ใจในทุกขั้นตอนการผลิตจึงมั่นใจได้ว่าเป็นน้ำดื่มที่สะอาดเพิ่มเพื่อนที่ LINE Official หรือคลิก Facebook น้ำดื่มเลยก๋อน้ำดื่มสะดวกน้ำดื่มคุณภาพของคนเมืองเลย

ดับกลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้บลูโรสโรออนซองจากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่7-Eleven

0: แคสต์สินเชื่อเพื่อคนมีรถโทร0428115502หรือกรุงศรีออโต้สาขาเลยในธนาคารกรุงศรีอยุธยาชั้น3
1: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
2: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
1: นางไหนอ่ะ
2: ก็นี่ไง
3: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
1: ้เชื่อได้แน่นะ
2: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
1: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
3: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
2: อ่ะเป็นไง
1: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
4: เลย

0: เดินทางไปทำงานอยู่บ้านแบบชิลๆนั่งที่ไหนสักที่ได้ฟังเพลงเพราะที่เราคัดและเลือกให้คุณฟังตลอดทั้งวันเพลงเก่าก็อินเพลงนั้นก็โดนและเพลงใหม่ที่ไม่หลุดเทรนด์ทุกอารมณ์ทุกความรู้สึกและทุกเพลงส่งตรงจากคลื่นเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุด104 Green FM สนใจลงโฆษณาและเป็นพาร์ทเนอร์กับเราโทร0817895652ฟังออนไลน์ที่104greenfm.com
1: เพราะต่อเนื่องมากที่สุดตลอดวันที่นี่104 Green FM

0: เก่าที่น่าจะคุ้นหูและก็น่าจะจำกันได้นั่นเองนะครับก็หยิบมาให้ฟังกันครับ2เพลงในต้นเบรกอยู่ในเบรกท้ายแล้วนะฮะในช่วงเช้าแบบนี้นะฮะวันจันทร์ถึงศุกร์เราอยู่ด้วยกันตั้งแต่ 8:00 น.นะครับถึง 9:00 น.หรือว่า 8:00 น.ถึง 9:00 น.หลังเคารพธงชาตินะครับมาทักทายกันหน่อยครับถือว่าเป็นช่วงเช้ามาทักทายหลายๆคนนะครับในเรื่องของการทำงานนะฮะอาจจะบอกว่าเป็นช่วงเวลาในการเดินทางไปที่ทำงานกันนะครับในใช้เวลาตรงนี้ก็อาจจะอยู่บนรถระหว่างการเดินทางแล้วก็ฟัง FM 104 MHz นะฮะก็ฟังต่อเนื่องกันได้นะครับผ่านทาง FM 104 MHz ได้ฟังได้ตลอดทั้งวันกันแล้วก็ทางออนไลน์ด้วยนะครับมีให้ฟังกันตลอด24ชั่วโมงคลิกเข้าไปฟังกันได้เลยนะครับที่ www.104gleanfm.com หาไม่ถูกให้ AI ช่วยค้นหาได้บอกว่าอยากฟัง104 Green FM จังหวัดเลยนะฮะเจอหน้าเว็บไซต์ของเรานะฮะทั้ง 104gleanfm.com ก็คลิกเข้าไปฟังกันได้หรือว่าเจอแพลตฟอร์มไหนหน้าเว็บไซต์ไหนนะฮะทั้งแอป Radio Garden นะฮะแอป My Tuner Radio Box นะครับหรือว่าวิทยุไทยวิทยุไทยแลนด์หรือว่าทั้งเว็บไซต์แล้วก็แอปที่รวบรวมสถานีวิทยุทั่วประเทศหรือว่าทั่วโลกเนี่ยนะฮะหนึ่งในนั้นก็จะมี104 Green FM ซะส่วนใหญ่เลยนะครับยังไงก็คลิกเข้าไปฟังกันได้นะฮะรวมทั้งหน้าเว็บไซต์หลักของเราด้วยนั่นเองนะครับก็แสดงผ่านหน้าจอสมาร์ทโฟนนะครับผ่านคอมพิวเตอร์คลิกเข้าไปฟังแล้วกันนะครับที่ www.104greenfm.com สำหรับทางออนไลน์นะครับส่วนทาง FM 104 MHz เราอยู่ด้วยกันทุกๆวันเลยนะฮะตั้งแต่ช่วงเช้ายาวถึงเที่ยงคืนเลยนะฮะผ่านทาง FM 104 MHz นะฮะอันนี้ก็แจ้งผลการรับฟังมาหน่อยแล้วกันนะครับสำหรับใครที่ฟังอยู่พื้นที่ไหนนะฮะทั้งในอำเภอเมืองเลยนะครับอำเภอวังสะพุงหนองหินหรือว่าจะเป็นภูเรือท่าลี่บางส่วนของเชียงคานบางส่วนของอำเภอเอราวัณด้วยนะครับก็แจ้งผลการรับฟังมาด้วยแล้วกันนะครับยังไงก็ฝากไว้แล้วกันนะฮะผ่านทาง FM 104 MHz นั่นเองนะครับอยู่ในชั่วโมงนี้นะครับฟังเพลงเพราะต่อเนื่องกันสำหรับใครที่กำลังเดินทางโดยเฉพาะกับรถยนต์ Ford ตอนนี้นะฮะ Ford ลดคุ้มครบครันลุ้นมันเติมน้ำมันฟรีนะฮะเมื่อคุณฟังครับนำรถ Ford เนี่ยนะฮะเข้ารับบริการที่ศูนย์บริการ Ford รัตนยนต์วันนี้นะฮะโดยมียอดค่าใช้จ่ายสินค้าที่ร่วมรายการครบทุกๆ 5,000 บาทนะฮะก็จะได้ลุ้นรับสิทธิ์มากเลยนะฮะเยอะแยะมากมายหลายรางวัลเลยนะครับพร้อมทั้งลุ้นมันเติมน้ำมันฟรีกันด้วยนะครับโปรดีๆแบบนี้นะฮะถึง31ตุลาคมนี้นะครับสามารถสอบถามเพิ่มเติมหรือว่าจะนัดหมายที่ศูนย์บริการก็ได้นะครับที่042815645และ0944195624นะฮะ0944195624นะฮะกับชูรูมฟอร์ดรัตนยนต์เลยถนนเลยเชียงคานบ้านหนองผักกล้ามซ้ายมือก่อนถึงไทยวัสดุนะครับรับรายละเอียดเพิ่มเติมนัดหมายเข้ารับบริการหรือว่าจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถสอบถามกันได้เลยนะครับอย่าลืมแล้วกันนะครับนำรถเข้าใช้บริการที่ศูนย์ Ford รัตนยนต์เลยวันนี้นะฮะครบทุกๆ 5,000 บาทก็รุนรับสิทธิ์พร้อมทั้งกับโปร Ford ลดคุ้มครบครันลุ้นมันเติมน้ำมันฟรีกันด้วยนั่นเองนะครับนอกจากนี้อยู่ด้วยกันกับ Park Avenue นะครับเพราะที่นี่เราดีที่สุด Life Coming Home at Park Avenue ครับความสุขครั้งใหม่ที่ยิ่งใหญ่เริ่มต้นที่นี่นะฮะฉลองครบรอบ15ปีเขาเปิดเฟสใหม่ Park Avenue นะฮะด้วยประสบการณ์ทำโครงการบ้านที่มากกว่าใครๆต้อนรับปีม้าตลอดทั้งปีนี้ผ่านไปครึ่งปีแล้วนะครับลด1ล้านบาทกับแบบบ้าน Angel Road บ้านเดี่ยว2ชั้น4ห้องนอน Master Bedroom นะฮะแล้วก็จอดรถได้ถึง6คันพร้อมครัวไทยแล้วก็พื้นที่ใช้สอยกว้างขวางกับฟังก์ชันพิเศษดีไซน์ที่ลงตัวในแบบฉบับเฉพาะคุณนะฮะที่ Park Avenue นะครับ Life Coming Home at Park Avenue นะฮะนอกจากนี้กับ Park Avenue นะฮะที่นี่เขาคือสังคมน่าอยู่สงบปลอดภัยและให้คุณภาพชีวิตที่ดีกว่าที่ใครๆให้ไม่ได้นะฮะทั้งระบบ After Service ตลอดการพักอาศัยบริการมาตรฐานกรุงเทพมหานครด้วยนะฮะ Facility สระว่ายน้ำฟิตเนสร้านกาแฟคลับเฮาส์สวนสาธารณะกล้องวงจรปิด CCTV ระบบรปภตลอด24ชั่วโมงนะครับใครที่อยากจะสัมผัสบ้านพร้อมอยู่ในราคาเริ่ม 3.1 ล้านบาทกับโปรโมชั่นพิเศษลดมากสุดเท่าที่เคยลดมาก็แวะไปได้เลยนะฮะกับโครงการ Park Avenue เอกสิทธิ์เหนือระดับเอกลักษณ์ของการพักผ่อนอย่างแท้จริงครับสามารถสอบถามเพิ่มเติมกันที่0833781234และ0833791234กันได้เลยนั่นเองนะครับเวลาหมดแล้วช่วงเช้าเดี๋ยวส่งคุณฟังด้วยเพลงเพราะกันนะครับในช่วงเวลาเช้าส่งคุณฟังเข้าที่ทำงานด้วยแล้วก็อยู่กันต่อเนื่องกันนะครับตั้งแต่9โมงจนถึงเที่ยงแล้วก็เที่ยงถึงบ่าย3รวมทั้งเดี๋ยวบ ายสามถึงหกโมงกลับมานั่งอยู่เป็นเพื่อนคุณฟังกันต่อนะครับในช่วงเย็นบ่ายสามถึงหกโมงทุกวันจันทร์ถึงศุกร์แบบนี้เราฟังเพลงพระต่อเนื่องกันแล้วก็อยู่หนุนกันนะครับช่วงเช้าแปดโมงเช้าถึงเก้าโมงแล้วก็บ่ายสามถึงหกโมงเย็นด้วยนะครับช่วงเช้านี้นะฮะหลายๆคนที่ฟังเราแล้วก็อยู่ต่อเนื่องกันมากับ104 Green FM แล้วก็อยู่หนุนกันก็ขอบคุณมากๆนะครับผ่านทาง FM 104 MHz แล้วก็ออนไลน์ด้วยนะครับ www.104greenfm.com นะฮะเดี๋ยวกลับมาเจอกันเวลาบ่าย 3 ถึง 6 โมงเย็นช่วงเช้านี้เวลาหมดขอบคุณทุกการติดตามสวัสดีครับ
1: ได้ฟังเพลงเพราะที่เราคัดทุกอารมณ์ทุกความรู้สึกและทุกเพลงเลือกให้คุณฟังตลอดทั้งวันเพลงเก่าก็อิน

0: ต่อเนื่องมากที่สุด104 Green FM สนใจลงโฆษณาและเป็นพาร์ทเนอร์กับเราโทร0817895652ฟังออนไลน์ที่104greenfm.com
1: 104 Green FM ให้คุณฟังเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดทุกวัน

0: ภูเขาสุดหนาวในสยามที่นี่104 Green FM สถานีเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดทุกวัน FM 104
1: มาแล้วใครที่อยากผ่อนมือถือแต่ไม่มีบัตรเครดิตและไม่ต้องใช้สลิปเงินเดือนแค่บัตรประชาชนใบเดียวก็ผ่อนได้อนุมัติไวภายใน3นาทีผ่อนได้หลากรุ่นหลายแบรนด์ผ่อนมือถือผ่อนน้อยแค่หลักร้อยต่อเดือนผ่อนง่ายได้ทุกคนรีบรับเงื่อนไขพิเศษก่อนใครที่ AIS Shop Big C เลยโทร0854529595และ AIS Television Shop โทร0819745678
2: ตอนแรกกะว่าจะพักแค่คืนเดียวสุดท้ายอยู่ต่ออีกหลายคืนห้องสะอาดมากที่จอดรถกว้างเงียบนอนหลับสบายอินเทอร์เน็ตเร็วทำงานสะดวก
3: เพราะทุกการเข้าพักเราใส่ใจทุกรายละเอียดไม่ว่าคุณจะมาพักรายวันหรือกำลังมองหาห้องพักรายเดือนโรงแรมพิลาตุสอพาร์ตเมนต์พร้อมดูแลให้ทุกวันของคุณสะดวกสบายและอุ่นใจห้องพักใหม่สะอาดปลอดภัยเดินทางง่ายใกล้มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยลองมาสัมผัสด้วยตัวคุณเองโรงแรมพิลาตุสอพาร์ตเมนต์พักสบายเหมือนอยู่บ้านบริการด้วยความใส่ใจเหมือนคนในครอบครัวติดต่อ0944591644
1: Suzuki สาดโปรชัมกับ3รุ่นพิเศษ Suzuki Swift Double Deal ดิวคุ้มค่าแบบดับเบิ้ลผ่อนคนละครึ่งนาน1ปีเต็มพร้อมรับ Suzuki Worry Free Program ดูแลรถคุณอีก7ปี Suzuki XL7 Hybrid รถครอบครัว7ที่นั่งราคาสุดคุ้มเริ่มเพียง 799,000 บาท Suzuki Carry กระบะบรรทุกเล็กดาวเริ่มต้น 19,900 บาทและนัดหมายเข้าเช็คระยะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรับส่วนลดค่าอะไหล่ทันที 10%ข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Suzuki Auto Premium ข้างสาธารณสุขจังหวัดเลยศูนย์บริการโทร042844649ฝ่ายขายโทร042833655

0: ไทยดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: เวลา 9:00
2: นสนับสนุนที่เวลาโดยถาวรแลมเบรตต้าเมืองเลยเทมีสไตล์ไปพร้อมกับรถจักรยานยนต์สุดพรีเมียมแบรนด์ดังจากอิตาลีโทร0817695758และน้ำดื่มสะดวกน้ำดื่มเลยก่อ
3: FM 104อยากฟัง104 Green FM เพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดคลิก www.104greenfm.com ติดต่อลงโฆษณาโทร0817895652ที่104 Green FM
4: 5678 up and up and up มีแต่ up แบบนี้ต้องเข้ากับ cash พร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้

0: Podcast สินเชื่อเพื่อคนมีรถโทร0428115002หรือกรุงศรีออโต้สาขาเลยในธนาคารกรุงศรีอยุธยาชั้น3
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โหดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น

0: ุ่มบริษัทสีตรังรับซื้อยางพาราสนใจขายยางติดต่อ02-207-4522 02-207-4522คิดจะขายยางคิดถึงสีตรังคิดจะขายยางคิดถึงสีตรัง
1: ร้านอร่อยบ้านเซไลโดยทีมงานข้าวต้มรายงานร้านอาหารระดับภัตตาคารขวัญใจคนเมืองเลยพร้อมให้บริการแล้ววันนี้ไม่ว่าจะนั่งทานที่ร้านหรือสั่งกลับบ้านกับเมนูรสเลิศอิ่มอร่อยด้วยคุณภาพและความสะอาดพร้อมวัตถุดิบที่ผ่านการคัดสรรเป็นอย่างดีกับสุดยอดต้นตำรับความอร่อยประสานด้วยรสชาติที่ลงตัวกับเมนูยำรสแซ่บเปรี้ยวกลมกล่อมอบผัดตุ๋นต้มยำกุ้งรสจัดจานและเมนูสุขภาพปลานิลแรงงานสูตรผักสมุนไพรจานเด่นของร้านที่สร้างสรรค์ปรุงรสจากเชฟมืออาชีพทุกเมนูอร่อยกับบรรยากาศริมน้ำกุดป่องเสน่ห์ของเมืองเลยในราคาที่คุ้มค่ากับรสชาติและการบริการที่ประทับใจให้ทุกๆวันเป็นวันที่อิ่มอร่อยด้วยความสุขแก่คุณและครอบครัวร้านก็ต้มแรงงานเปิดให้บริการทุกวันสั่งอาหารโทร042-033-050
2: พืชสวนโลกอุดรพร้อมแล้วเด้อครั้งแรกของโลกบนพื้นที่ชุ่มน้ำพบกับสวนดอกไม้พืชพันธุ์นานาชาติสัมผัสวิถีชีวิตศิลปะและวัฒนธรรมที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวในแนวคิด Diversity of Life ความหลากหลายแห่งสรรพชีวิต1 พฤศจิกายน 2569 ถึง 14 มีนาคม 2570ติดตามช่องทางการซื้อบัตรได้ที่เว็บไซต์ Udon Thani Expo 2026จัดโดยกรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานีและที่เซ
3: เพลงเพราะต่อเนื่องที่นี่104 Green FM

0: สนับสนุนโดย AIS Telewit คิดจะซื้อมือถือหรือติดเน็ตบ้านเลือก AIS Telewit มาตาเฟลบีอิงคลินิกศูนย์สุขภาพใจชะลอวัยและความงามเช็คสุขภาพใจโทร0987179666
1: FM 104

0: นับสนุนโดย AIS Telewith คิดจะซื้อมือถือหรือติดเน็ตบ้านเลือก AIS Telewith มาตาเวลบีอิงคลินิกศูนย์สุขภาพใจชะลอวัยและความงามเช็คสุขภาพใจโทร0987179666
1: FM 104

ุณกำลังฟัง104 Green FM เพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดตลอดวันที่นี่104 Green FM

0: เคราะห์ต่อเนื่องมากที่สุดที่104กรีน FM
1: เมืองแห่งทะเลภูเขาสุดหนาวในสยามที่นี่104กรีน FM สถานีเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดทุกวัน
2: เรารวบรวมไว้ให้หมดแล้วที่มาตาเวลส์บีอิงคลินิกศูนย์สุขภาพใจชะลอวัยและความงามโดยแพทย์เฉพาะทางและทีมผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านบริการด้านสุขภาพใจให้คำปรึกษาตรวจรักษาและฟื้นฟูเช่นการนอนไม่หลับไมเกรนแพนิคซึมเศร้าหลังคลอดสมาธิสั้นเช็คสุขภาพใจในแต่ละช่วงชะลอวัยและความงามด้วยนวัตกรรมที่ปลอดภัยและทันสมัยที่เราคัดสรรมาอย่างดีทั้งการดูแลผิวให้กระจ่างกระชับลดริ้วรอยสบายใจจากภายในสวยใสได้ถึงภายนอกมาตาเวลส์บีอิงคลินิกภายในมาตาพาวิเลียนเวลส์บีอิงเซ็นเตอร์ศูนย์การเรียนรู้และฟื้นฟูสุขภาพกายใจแบบองค์รวมที่เลยพาวิเลียนเดิมเช็คสุขภาพใจและการชะลอวัยโทร0987179666
3: Suzuki สาดโปรช่ำกับ3รุ่นพิเศษ Suzuki Swift Double Deal ดิวคุ้มค่าแบบดับเบิลผ่อนคนละครึ่งนาน1ปีเต็มพร้อมรับ Suzuki Worry Free Program ดูแลรถคุณอีก7ปี Suzuki XL7 Hybrid รถครอบครัว7ที่นั่งราคาสุดคุ้มเริ่มเพียง 799,000 บาท Suzuki Carry กระบะบรรทุกเล็กดาวเริ่มต้น 19,900 บาทและนัดหมายเข้าเช็คระยะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรับส่วนลดค่าอะไหล่ทันที 10%รับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Suzuki Auto Premium ข้างสาธารณสุขจังหวัดเลยศูนย์บริการโทร042-844-649ฝ่ายขายโทร042-833-655
4: จะดีแค่ไหนถ้าจ่ายแค่1แต่ได้ถึง2เราเตอร์เราเตอร์1ส่งความเร็ว500เมตรครอบคลุมทุกมุมบ้านเราเตอร์2ส่งต่อความแรงอย่าให้มีสะดุดด้วยแพ็คสุดคุ้ม Super Mesh Plus แรงทั่วถึงไม่ว่าจะอยู่บ้านชั้นไหนความแรงเต็มสปีด500/500เมกพร้อมรับความบันเทิงครบรถจัดกล่อง AS Play Box เริ่มเพียง599บาทสมัครได้ที่ 3BB Shop โทร1530หรือ AAS Shop โทร1175 Super Mesh Plus ครบคุ้มจบในแพ็คเดียว
5: ที่นี่จังหวัดเลยจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวมากมายจังหวัดที่มีอาหารอร่อยให้เลือกทานเพียบจังหวัดที่มีเลยก๋อน้ำดื่มคุณภาพน้ำดื่มที่จะพาทุกคนไปรู้จักจังหวัดเลยให้มากขึ้นเลยก๋อน้ำดื่มที่ใส่ใจในทุกขั้นตอนการผลิตจึงมั่นใจได้ว่าเป็นน้ำดื่มที่สะอาดเพิ่มเพื่อนที่ LINE Official หรือคลิก Facebook น้ำดื่มเลยก๋อน้ำดื่มสะดวกน้ำดื่มคุณภาพของคนเมืองเลย
6: รวยไม่ไหวแจกหนักจัดสมลุ้นรวยช่วยค่าครองชีพครั้งที่2ดื่มสมทะ

0: ราะที่นี่เราดีที่สุด Life Coming Home at Park Avenue ความสุขครั้งใหม่ที่ยิ่งใหญ่เริ่มต้นที่นี่ Park Avenue ด้วยประสบการณ์ทำโครงการบ้านที่มากกว่าใครๆฉลองครบรอบ15ปีเปิดเฟสใหม่ต้อนรับปีม้าปีแห่งความสำเร็จลด1ล้านบาทเฉพาะ3หลังแรกกับแบบบ้าน Angel Rose บ้านเดี่ยว2ชั้น4ห้องนอน Master Room จอดรถได้6คันพร้อมครัวไทยพื้นที่ใช้สอยกว้างขวางกับฟังก์ชันพิเศษด้วยดีไซน์ที่ลงตัวในแบบฉบับของคุณพาร์คอเวนิวคือสังคมน่าอยู่สงบปลอดภัยและให้คุณภาพชีวิตที่ดีกว่าที่ใครๆให้ไม่ได้แห่งเดียวที่มีระบบ after service ตลอดการพักอาศัยและให้บริการตามมาตรฐานกรุงเทพสระว่ายน้ำฟิตเนสร้านกาแฟคลับเฮ้าส์สวนสาธารณะขนาดใหญ่พร้อมกล้อง CCTV และระบบรักษาความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงเชิญสัมผัสบ้านพร้อมอยู่ด้วยราคาเริ่มต้นที่ 3.1 ล้านบาทกับโปรโมชั่นพิเศษลดมากสุดเท่าที่เคยลดมาเฉพาะเดือนนี้เท่านั้นพักอเวนิวเอกสิทธิ์เหนือระดับเอกลักษณ์ของการพักผ่อนอย่างแท้จริงสอบถามโทร083-378-1234 083-379-1234
1: ฟอร์ดฉลองครบรอบ29ปีก้าวไปด้วยกันฉลองครบรอบอย่างยิ่งใหญ่กับกระบะ4ประตู XLS เพียง 799,000 บาท4ประตูสปอร์ตดอกเบี้ย 0% และรัฟเตอร์ราคาพิเศษ 1,699,000 บาทพร้อม Everest รถ7ที่นั่งราคาเริ่มต้น 1,249,000 บาทและเลือกรับดอกเบี้ย 0% เรียบด่วนพิเศษนำรถเข้ารับบริการเช็คระยะซ่อมบำรุงซื้ออุปกรณ์ตกแต่งหรือแพ็คเกจ ESB รับคะแนนพิเศษสำหรับลูกค้าสมาชิก Ford Reward Cup ที่ Ford รัตนยนต์ถนนเลยเชียงคานศูนย์บริการโทร042-815-645 094-419-5624และฝ่ายขายโทร042-870-782
2: จะเดินทางไปทำงานอยู่บ้านแบบชิลๆนั่งที่ไหนสักที่ได้ฟังเพลงเพราะที่เราคัดและเลือกให้คุณฟังตลอดทั้งวันเพลงเก่าก็อินเพลงนั้นก็โดนและเพลงใหม่ที่ไม่หลุดเทรนด์ทุกอารมณ์ทุกความรู้สึกและทุกเพลงส่งตรงจากคลื่นเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุด104 Green FM สนใจลงโฆษณาและเป็นพาร์ทเนอร์กับเราโทร081-789-5652ฟังออนไลน์ที่ 104greenfm.com
3: เพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดตลอดวันที่นี่104 Green FM

นับสนุนโดย AIS Telewit คิดจะซื้อมือถือหรือติดเน็ตบ้านเลือก AIS Telewit มาตาเฟลบีอิงคลินิกศูนย์สุขภาพใจชะลอวัยและความงามเช็คสุขภาพใจโทร0

0: สนับสนุนโดย AIS Telewit คิดจะซื้อมือถือหรือติดเน็ตบ้านเลือก AIS Telewit Mata Wellbeing Clinic ศูนย์สุขภาพใจชะลอวัยและความงามเช็คสุขภาพใจโทร0987179666
1: FM 104

0: ภูเขาสุดหนาวในสยามที่นี่104 Green FM สถานีเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดทุกวัน FM 104
1: ใช่ใครๆก็ขับแลมมอเตอร์ไซค์แบรนด์ดังจากอิตาลีที่ Lambesta Tavon TAY เลยขับสนุกด้วย Lambesta ทุกรุ่นออกรถใหม่ฟรีทะเบียนภาษีพรบ.ประกันรถหายประกันชีวิตคุ้มครอง1ปีลุ้นกิฟต์วอเชอร์สูงสุด 10,000 บาทพร้อมชุดแต่งสุดพรีเมียมมาตรวจเช็ครอบการใช้งานกับศูนย์บริการที่การันตีจาก Lambesta Thailand เลือกรถจักรยานยนต์ใหม่ทั้ง Lambesta Yamaha Honda หรือ GPX เลือก Lambesta Tavon TAY เลยถนนมะลิวันฝ่ายขายโทร0420322223
2: เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดและขึ้นอยู่กับสินเชื่อของบุคคล
3: จะดีแค่ไหนถ้าจ่ายแค่1แต่ได้ถึง2เราเตอร์เราเตอร์1ส่งความเร็ว500เมกครอบคลุมทุกมุมบ้านเราเตอร์2ส่งต่อความแรงอย่าให้มีสะดุดด้วยแพ็คสุดคุ้มซุปเปอร์เมชพลัสแรงทั่วถึงไม่ว่าจะอยู่บ้านชั้นไหนความแรงเต็มสปีด500ทับ500เมกพร้อมรับความมันถึงครบรถจัดกล่อง AS Play Box เริ่มเพียง599บาทสมัครได้ที่ 3BB Shop โทร1530หรือ AAS Shop โทร1175ซุปเปอร์เมชพลัสครบคุ้มจบในแพ็คเดียว
4: แรงทุก

0: ดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: ตอนแรกกะว่าจะพักแค่คืนเดียวสุดท้ายอยู่ต่ออีกหลายคืนห้องสะอาดมากที่จอดรถกว้างเงียบนอนหลับสบายอินเทอร์เน็ตเร็วทำงานสะดวก
2: เพราะทุกการเข้าพักเราใส่ใจทุกรายละเอียดไม่ว่าคุณจะมาพักรายวันหรือกำลังมองหาห้องพักรายเดือนโรงแรมพิลาตุสอพาร์ตเมนต์พร้อมดูแลให้ทุกวันของคุณสะดวกสบายและอุ่นใจห้องพักใหม่สะอาดปลอดภัยเดินทางง่ายใกล้มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยลองมาสัมผัสด้วยตัวคุณเองโรงแรมพิลาตุสอพาร์ตเมนต์พักสบายเหมือนอยู่บ้านบริการด้วยความใส่ใจเหมือนคนในครอบครัวติดต่อ0944591644
3: เวลา10นาฬิกา
4: สนับสนุนที่เวลาโดยถาวรแลมเบรต้าเมืองเลยเทมีสไตล์ไปพร้อมกับรถจักรยานยนต์สุดพรีเมียมแบรนด์ดังจากอิตาลีโทร0817695758และน้ำดื่มสะดวกน้ำดื่มเลยก่อ
5: FM 104
1: อยากฟัง104 Green FM เพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดคลิก www.104greenfm.com ติดต่อลงโฆษณาโทร0817895652ที่104 Green FM
6: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
7: ดียังไงหรอ
6: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
7: โหดีจัง
6: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น

0: โอโมซันชายหอมแดดสู้กลิ่นอับแมสซักกลางคืน
1: มาที่เดียวครบทั้งรสอาหารช็อปและความบันเทิงพบกับสุกี้ตีน้อยอิ่มอร่อยได้ทั้งครอบครัวท็อปเทนกริฟศูนย์บริการรถยนต์ครบวงจรดาลีเอ็กซ์เพรสเครื่องล้างรถอัตโนมัติสะดวกรวดเร็วทันใจช็อปแฟชั่นสินค้ามือสองที่กระแตช็อปเติมความสวยกับ BB Glow คลินิกหัตถการความงามมือถืออุปกรณ์เสริมต้องนินจาโมบายสนุกต่อได้บนพื้นที่อาร์เคดเกมเซ็นเตอร์แล้วแวะเติมความหวานที่บ้านเค้กครบทุกไลฟ์สไตล์ในที่เดียวรถพร้อมคนพร้อมอิ่มช็อปสนุกครบจบที่นี่โครงการ The Airport เลย

0: ลุ่มบริษัทสีตรังรับซื้อยางพาราสนใจขายยางติดต่อ02-207-4522 02-207-4522คิดจะขายยางคิดถึงสีตรังคิดจะขายยางคิดถึงสีตรัง
1: จะเดินทางไปทำงานอยู่บ้านแบบชิลๆนั่งที่ไหนสักที่ได้ฟังเพลงเพราะที่เราคัดและเลือกให้คุณฟังตลอดทั้งวันเพลงเก่าก็อินเพลงนั้นก็โดนและเพลงใหม่ที่ไม่หยุดเทรนด์ทุกอารมณ์ทุกความรู้สึกและทุกเพลงส่งตรงจากคลื่นเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุด104 Green FM สนใจลงโฆษณาและเป็นพาร์ทเนอร์กับเราโทร0817895652ฟังออนไลน์ที่104greenfm.com
2: เพลงเพราะต่อเนื่องที่นี่104 Green FM

0: สนับสนุนโดย AIS Telewit คิดจะซื้อมือถือหรือติดเน็ตบ้านเลือก AIS Telewit มหาวิทยาลัยศรีปทุมขอนแก่นเรียนกับผู้รู้จริงประสบการณ์จริง
1: FM 104

0: สนับสนุนโดย AIS Telewit คิดจะซื้อมือถือหรือติดเน็ตบ้านเลือก AIS Telewit มหาวิทยาลัยศรีปทุมขอนแก่นเรียนกับผู้รู้จริงประสบการณ์จริง
1: FM 101.5

0: Clean FM ผ่านมือถือง่ายๆเพียงโหลดแอป Radio Garden ทั้ง iOS และ Android แล้วปักหมุดในจังหวัดเลยก็ฟัง104 Clean FM ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือฟังผ่านเว็บไซต์คลิก www.104cleanfm.com เป็นพาร์ทเนอร์และติดต่อลงโฆษณาโทร0817895652เพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดที่104 Clean FM
1: ภูเขาสุดหนาวในสยามที่นี่104 Green FM สถานีเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดทุกวัน FM 104
2: ใช่ใครๆก็ขับแลมมอเตอร์ไซค์แบรนด์ดังจากอิตาลีที่ Lambesta Tavon TAY เลยขับสนุกด้วย Lambesta ทุกรุ่นออกรถใหม่ฟรีทะเบียนภาษีพรบ.ประกันรถหายประกันชีวิตคุ้มครอง1ปีลุ้นกิฟต์วอเชอร์สูงสุด 10,000 บาทพร้อมชุดแต่งสุดพรีเมียมมาตรวจเช็ครอบการใช้งานกับศูนย์บริการที่การันตีจาก Lambesta Thailand เลือกรถจักรยานยนต์ใหม่ทั้ง Lambesta Yamaha Honda หรือ GPX เลือก Lambesta Tavon TAY เลยถนนมะลิวันฝ่ายขายโทร0420322223เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดและขึ้นอยู่กับสินเชื่อของบุคคล
3: สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: AIS Fiber เน็ตบ้านแรงเต็มสปีดราคาดีสัญญาสบายใจกับโปรโมชั่นวันนี้เล่นเน็ตไฟเบอร์ราคาเริ่มเพียง499บาทต่อเดือนตอบโจทย์ทุกฟังก์ชันบนโลกออนไลน์ได้อย่างสมบูรณ์แบบติดตั้งฟรีดูแลดีตลอดอายุการใช้งานที่ AIS Shop Big C เลยโทร0854529595และ AIS Television Shop โทร0819745678
3: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
4: 5678 up and up and up มีแต่ up แบบนี้ต้องเข้ากับ cash พร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สุด

0: สีออโต
1: ้สมัครเลย Car Forecast สินเชื่อเพื่อคนมีรถโทร042-811-502หรือกรุงสีออโต้สาขาเลยในธนาคารกรุงสีอยุธยาชั้น3
2: ที่นี่จังหวัดเลยจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวมากมายจังหวัดที่มีอาหารอร่อยให้เลือกทานเพียบจังหวัดที่มีเลยก่อน้ำดื่มคุณภาพน้ำดื่มที่จะพาทุกคนไปรู้จักจังหวัดเลยให้มากขึ้นเลยก่อน้ำดื่มที่ใส่ใจในทุกขั้นตอนการผลิตจึงมั่นใจได้ว่าเป็นน้ำดื่มที่สะอาดเพิ่มเพื่อนที่ LINE Official หรือคลิก Facebook น้ำดื่มเลยก่อน้ำดื่มสะดวกน้ำดื่มคุณภาพของคนเมืองเลย
3: เพราะที่นี่เราดีที่สุด Life Coming Home at Park Avenue ความสุขครั้งใหม่ที่ยิ่งใหญ่เริ่มต้นที่นี่ Park Avenue ด้วยประสบการณ์ทำโครงการบ้านที่มากกว่าใครๆฉลองครบรอบ15ปีเปิดเฟสใหม่ต้อนรับปีม้าปีแห่งความสำเร็จลด1ล้านบาทเฉพาะ3หลังแรกกับแบบบ้าน Angel Rose บ้านเดี่ยว2ชั้น4ห้องนอน Master Room จอดรถได้6คันพร้อมครัวไทยพื้นที่ใช้สอยกว้างขวางกับฟังก์ชันพิเศษด้วยดีไซน์ที่ลงตัวในแบบฉบับของคุณ Park Avenueคือสังคมน่าอยู่สงบปลอดภัยและให้คุณภาพชีวิตที่ดีกว่าที่ใครๆให้ไม่ได้แห่งเดียวที่มีระบบ after service ตลอดการพักอาศัยและให้บริการตามมาตรฐานกรุงเทพสระว่ายน้ำฟิตเนสร้านกาแฟคลับเฮ้าส์สวนสาธารณะขนาดใหญ่พร้อมกล้อง CCTV และระบบรักษาความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงเชิญสัมผัสบ้านพร้อมอยู่ด้วยราคาเริ่มต้นที่ 3.1 ล้านบาทกับโปรโมชั่นพิเศษลดมากสุดเท่าที่เคยลดมาเฉพาะเดือนนี้เท่านั้นพักเอาเอกสิทธิ์เหนือระดับเอกลักษณ์ของการพักผ่อนอย่างแท้จริงสอบถามโทร083-378-1234 083-379-1234
1: Suzuki สาดโปรชำกับ3รุ่นพิเศษ Suzuki Swift Double Deal ดิวคุ้มค่าแบบดับเบิ้ลผ่อนคนละครึ่งนาน1ปีเต็มพร้อมรับ Suzuki Worry Free Program ดูแลรถคุณอีก7ปี Suzuki XL7 Hybrid รถครอบครัว7ที่นั่งราคาสุดคุ้มเริ่มเพียง 799,000 บาท Suzuki Carry กระบะบรรทุกเล็กดาวเริ่มต้น 19,900 บาทและนัดหมายเข้าเช็คระยะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรับส่วนลดค่าอะไหล่ทันที 10% รับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Suzuki Auto Premium ข้างสาธารณสุขจังหวัดเลยศูนย์บริการโทร042-844-649ฝ่ายขายโทร042-833-655
4: เจ็ดผ่อนใหม่อ่ะลองสปื้อหน่อยเด้
5: เป็นไงเหมือนยาค่ายาปะ
4: โดนจากคอลอยอันเด้
5: แล้วไงอยากเอาน้ำยาดองศพเลยวะ
4: โอ้ยโคตรถึง
6: ถ้ารู้ว่าทุกคำที่สูบพอดคือสารพิษกว่า 2,000 ชนิดไม่ว่าจะสารหนูฟอร์มาดีไฮด์นิโคตินตะกั่วที่ทำให้เกิดโรคมะเร็งและโรคร้ายอีกมากมายรู้แล้วเลิกได้เลิก บุหรี่ไฟฟ้ารู้ไว้ร้ายจับ
7: จะเดินทางไปทำงานอยู่บ้านแบบชิลๆนั่งที่ไหนสักที่ได้ฟังเพลงเพราะที่เราคัดและเลือกให้คุณฟังตลอดทั้งวันเพลงเก่าก็อินเพลงนั้นก็โดนและเพลงใหม่ที่ไม่หลุดเทรนด์ทุกอารมณ์ทุกความรู้สึกและทุกเพลงส่งตรงจากคลื่นเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุด104 Green FM สนใจลงโฆษณาและเป็นพาร์ทเนอร์กับเราโทร0817895652ฟังออนไลน์ที่104greenfm.com
8: เพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดตลอดวันที่นี่104 Green FM

0: สนับสนุนโดย AIS Telewit คิดจะซื้อมือถือหรือติดเน็ตบ้านเลือก AIS Telewit มหาวิทยาลัยศรีปทุมขอนแก่นเรียนกับผู้รู้จริงประสบการณ์จริง
1: FM 104

0: นับสนุนโดย AIS Telewith คิดจะซื้อมือถือหรือติดเน็ตบ้านเลือก AIS Telewith มหาวิทยาลัยศรีปทุมขอนแก่นเรียนกับผู้รู้จริงประสบการณ์จริง
1: FM 104

0: ุดหนาวในสยามที่นี่104 Green FM สถานีเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดทุกวัน
1: ใช่ใครๆก็ขับแลมมอเตอร์ไซค์แบรนด์ดังจากอิตาลีที่แลมเบสตาทาวอนทีเอวายเลยขับสนุกด้วยแลมเบสตาทุกรุ่นออกรถใหม่ฟรีทะเบียนภาษีพรบประกันรถหายประกันชีวิตคุ้มครอง1ปีลุ้นกิฟต์วอเชอร์สูงสุด 10,000 บาทพร้อมชุดแต่งสุดพรีเมียมมาตรวจเช็ครอบการใช้งานกับศูนย์บริการที่การันตีจากแลมเบสตาไทยแลนด์เลือกรถจักรยานยนต์ใหม่ทั้งแลมเบสตายามาฮ่าฮอนด้าหรือ GPX เลือกแลมเบสตาทาวอนทีเอวายเลยถนนมะลิวันไฟล์ขายโทร042-032-223
2: เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดและขึ้นอยู่กับสินเชื่อของบุคคล
3: เรารวบรวมไว้ให้หมดแล้วที่มาตาเวลส์บีอิงคลินิกศูนย์สุขภาพใจชะลอวัยและความงามโดยแพทย์เฉพาะทางและทีมผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านบริการด้านสุขภาพใจให้คำปรึกษาตรวจรักษาและฟื้นฟูเช่นการนอนไม่หลับไมเกรนแพนิคซึมเศร้าหลังคลอดสมาธิสั้นเช็คสุขภาพใจในแต่ละช่วงชะลอวัยและความงามด้วยนวัตกรรมที่ปลอดภัยและทันสมัยที่เราคัดสรรมาอย่างดีทั้งการดูแลผิวให้กระจ่างกระชับลดริ้วรอยสบายใจจากภายในสวยใสได้ถึงภายนอกมาตาเวลส์บีอิงคลินิกภายในมาตาพาวิเลียนเวลส์บีอิงเซ็นเตอร์ศูนย์การเรียนรู้และฟื้นฟูสุขภาพกายใจแบบองค์รวมที่เลยพาวิเลียนเดิมเช็คสุขภาพใจและการชะลอวัยโทร098-717-9666
4: AIS Fiber เน็ตบ้านแรงเต็มสปีดราคาดีสัญญาสบายใจกับโปรโมชั่นวันนี้เล่นเน็ตไฟเบอร์ราคาเริ่มเพียง499บาทต่อเดือนตอบโจทย์ทุกฟังก์ชันบนโลกออนไลน์ได้อย่างสมบูรณ์แบบติดตั้งฟรีดูแลดีตลอดอายุการใช้งานที่ AIS Shop Big C เลยโทร0854529595และ AIS Television Shop โทร0819745678
5: ฟอร์ดฉลองครบรอบ29ปีเก่าไปด้วยกันฉลองครบรอบอย่างยิ่งใหญ่กับกระบะ4ประตู XLS เพียง 799,000 บาท4ประตูสปอร์ตดอกเบี้ย 0% และรัฟเตอร์ราคาพิเศษ 1,699,000 บาทพร้อม Everest รถ7ที่นั่งราคาเริ่มต้น 1,249,000 บาทและเลือกรับดอกเบี้ย 0% รีบด่วนพิเศษนำรถเข้ารับบริการเช็คระยะซ่อมบำรุงซื้ออุปกรณ์ตกแต่งหรือแพ็กเกจ ESB รับคะแนนพิเศษสำหรับลูกค้าสมาชิก Ford Reward Cup ที่ Ford รัตนยนต์ถนนเลยเชียงขานศูนย์บริการโทร042-815-645-094-419-5624และฝ่ายขายโทร042-870-782
6: แรงทุก

0: ID Cell S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: เวลา 11:00 น.
2: สนับสนุนที่เวลาโดยถาวรแลมเบรต้าเมืองเลยเทมีสไตล์ไปพร้อมกับรถจักรยานยนต์สุดพรีเมียมแบรนด์ดังจากอิตาลีโทร0817695758และน้ำดื่มสะดวกน้ำดื่มเลยก่อ FM 104
3: อยากฟัง104 Green FM เพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดคลิก www.104greenfm.com ติดต่อลงโฆษณาโทร0817895652ที่104 Green FM
4: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วย Green Bio Super Treatment Cream
5: ดียังไงหรอ
4: Green Bio ผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
5: โอ้ดีจัง
4: Green Bio มีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้ง Treatment สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น

0: โอโมสันชัยหอมแดดสู้กลิ่นอับแมสซักกลางคืน
1: ที่นี่จังหวัดเลยจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวมากมายจังหวัดที่มีอาหารอร่อยให้เลือกทานเพียบจังหวัดที่มีเลยก่อน้ำดื่มคุณภาพน้ำดื่มที่จะพาทุกคนไปรู้จักจังหวัดเลยให้มากขึ้นเลยก่อน้ำดื่มที่ใส่ใจในทุกขั้นตอนการผลิตจึงมั่นใจได้ว่าเป็นน้ำดื่มที่สะอาดเพิ่มเพื่อนที่ LINE Official หรือคลิก Facebook น้ำดื่มเลยก่อน้ำดื่มสะดวกน้ำดื่มคุณภาพของคนเมืองเลย

0: ุ่มบริษัทสีตรังรับซื้อยางพาราสนใจขายยางติดต่อ02-207-4522 02-207-4522คิดจะขายยางคิดถึงสีตรังคิดจะขายยางคิดถึงสีตรัง
1: สวนโลกอุดรพร้อมแล้วเด้อครั้งแรกของโลกบนพื้นที่ชุ่มน้ำพบกับสวนดอกไม้พืชพันธุ์นานาชาติสัมผัสวิถีชีวิตศิลปะและวัฒนธรรมที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวในแนวคิด Diversity of Life ความหลากหลายแห่งสรรพชีวิต1 พฤศจิกายน 2569 ถึง 14 มีนาคม 2570ติดตามช่องทางการซื้อบัตรได้ที่เว็บไซต์อุดรธานี Expo 2026จัดโดยกรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานีและทีเซ็ต
2: เพลงเพราะต่อเนื่องที่นี่104 Green FM
3: FM 104

0: นับสนุนโดย AIS Telewit คิดจะซื้อมือถือหรือติดเน็ตบ้านเลือก AIS Telewit Ford รัตนยนต์789เราไม่ยอมให้ใครถูกกว่าเมืองเลยพม่านเรื่องของพม่านให้เป็นหน้าที่เราที่ร้านเมืองเลยพม่าน
1: FM 104

สนับสนุนโดย AIS Telewit คิดจะซื้อมือถือหรือติดเน็ตบ้านเลือก AIS Telewit Ford รัตนยนต์789เราไม่ยอมให้ใครถูกกว่าเมืองเลยพม่านเรื่องของพม่านให้เป็นหน้าที่เราที่ร้านเมืองเลยพม่าน FM 104

ติดคลีน FM ผ่านมือถือง่ายๆเพียงโหลดแอป Radio Garden ทั้ง iOS และ Android แล้วปักหมุดในจังหวัดเลยก็ฟัง104คลีน FM ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือ

0: พราะต่อเนื่องมากที่สุดที่104กรีน FM
1: เมืองแห่งทะเลภูเขาสุดหนาวในสยามที่นี่104กรีน FM สถานีเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดทุกวัน FM 104
2: ใช่ใครๆก็ขับแลมมอเตอร์ไซค์แบรนด์ดังจากอิตาลีที่ Lambesta Tavon TAY เลยขับสนุกด้วย Lambesta ทุกรุ่นออกรถใหม่ฟรีทะเบียนภาษีพ.ร.บ.ประกันรถหายประกันชีวิตคุ้มครอง1ปีลุ้นกิฟต์วอเชอร์สูงสุด

0: เลือกแบบสวยวัดพื้นที่ฟรีติดตั้งโดยทีมช่างมืออาชีพและเจ้าของร้านดูแลเองทุกขั้นตอนเมืองเลยพม่านสวยครบจบในที่เดียวโทรเลย0616262987เมืองเลยพม่านเรื่องของพม่านให้เป็นหน้าที่เราที่ร้านเมืองเลยพม่าน
1: จะดีแค่ไหนถ้าจ่ายแค่1แต่ได้ถึง2เราเตอร์เราเตอร์1ส่งความเร็ว500เมตรครอบคลุมทุกหมู่บ้านเราเตอร์2ส่งต่อความแรงอย่าให้มีสะดุดด้วยแพ็คสุดคุ้ม Super Mesh Plus แรงทั่วถึงไม่ว่าจะอยู่บ้านชั้นไหนความแรงเต็มสปีด500/500เมตรพร้อมรับความบันเทิงครบรถจัดกล่อง AS Play Box เริ่มเพียง599บาทสมัครได้ที่ 3BB Shop โทร1530หรือ AAS Shop โทร1175 Super Mesh Plus ครบคุ้มจบในแพ็คเดียว
2: โอ้มา

0: โอโมสันชัยหอมแดดสู้กลิ่นอับแมสซักกลางคืน
1: มาที่เดียวครบทั้งรสอาหารช็อปและความบันเทิงพบกับสุกี้ตีน้อยอิ่มอร่อยได้ทั้งครอบครัวท็อปเทนกริฟศูนย์บริการรถยนต์ครบวงจรดาลีเอ็กซ์เพรสเครื่องล้างรถอัตโนมัติสะดวกรวดเร็วทันใจช็อปแฟชั่นสินค้ามือสองที่กระแตช็อปเติมความสวยกับ BB Glow คลินิกหัตถการความงามมือถืออุปกรณ์เสริมต้องนินจาโมบายสนุกต่อได้บนพื้นที่อาร์เคดเกมเซ็นเตอร์แล้วแวะเติมความหวานที่บ้านเค้กครบทุกไลฟ์สไตล์ในที่เดียวรถพร้อมคนพร้อมอิ่มช็อปสนุกครบจบที่นี่โครงการ The Airport เลย
2: ที่นี่จังหวัดเลยจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวมากมายจังหวัดที่มีอาหารอร่อยให้เลือกทานเพียบจังหวัดที่มีเลยก่อน้ำดื่มคุณภาพน้ำดื่มที่จะพาทุกคนไปรู้จักจังหวัดเลยให้มากขึ้นเลยก่อน้ำดื่มที่ใส่ใจในทุกขั้นตอนการผลิตจึงมั่นใจได้ว่าเป็นน้ำดื่มที่สะอาดเพิ่มเพื่อนที่ LINE Official หรือคลิก Facebook น้ำดื่มเลยก่อน้ำดื่มสะดวกน้ำดื่มคุณภาพของคนเมืองเลย
3: จะเดินทางไปทำงานอยู่บ้านแบบชิลๆนั่งที่ไหนสักที่ได้ฟังเพลงเพราะที่เราคัดและเลือกให้คุณฟังตลอดทั้งวันเพลงเก่าก็อินเพลงนั้นก็โดนและเพลงใหม่ที่ไม่หลุดเทรนด์ทุกอารมณ์ทุกความรู้สึกและทุกเพลงส่งตรงจากคลื่นเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุด104 Green FM สนใจลงโฆษณาและเป็นพาร์ทเนอร์กับเราโทร0817895652ฟังออนไลน์ที่104greenfm.com
4: เพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดตลอดวันที่นี่104 Green FM

0: สนับสนุนโดย AIS Telewit คิดจะซื้อมือถือหรือติดเน็ตบ้านเลือก AIS Telewit Ford รัตนยนต์789เราไม่ยอมให้ใครถูกกว่าเมืองเลยพม่านเรื่องของพม่านให้เป็นหน้าที่เราที่ร้านเมืองเลยพม่าน
1: FM 104

0: สนับสนุนโดย AIS Telewith คิดจะซื้อมือถือหรือติดเน็ตบ้านเลือก AIS Telewith Ford รัตนยนต์789เราไม่ยอมให้ใครถูกกว่าเมืองเลยพม่านเรื่องของพม่านให้เป็นหน้าที่เราที่ร้านเมืองเลยพม่าน
1: FM 104

0: ภูเขาสุดหนาวในสยามที่นี่104 Green FM สถานีเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดทุกวัน
1: ใช่ใครๆก็ขับแลมมอเตอร์ไซค์แบรนด์ดังจากอิตาลีที่แลมเบสตาทาวอนทีเอวายเลยขับสนุกด้วยแลมเบสตาทุกรุ่นออกรถใหม่ฟรีทะเบียนภาษีพรบประกันรถหายประกันชีวิตคุ้มครอง1ปีลุ้นกิฟต์วอเชอร์สูงสุด 10,000 บาทพร้อมชุดแต่งสุดพรีเมียมมาตรวจเช็ครอบการใช้งานกับศูนย์บริการที่การันตีจากแลมเบสตาไทยแลนด์เลือกรถจักรยานยนต์ใหม่ทั้งแลมเบสตายามาฮ่าฮอนด้าหรือ GPX เลือกแลมเบสตาทาวอนทีเอวายเลยถนนมะลิวันฝ่ายขายโทร042-032-223เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดและขึ้นอยู่กับสินเชื่อของบุคคล
2: ตอนแรกกะว่าจะพักแค่คืนเดียวสุดท้ายอยู่ต่ออีกหลายคืนห้องสะอาดมากที่จอดรถกว้างเงียบนอนหลับสบายอินเทอร์เน็ตเร็วทำงานสะดวก
3: เพราะทุกการเข้าพักเราใส่ใจทุกรายละเอียดไม่ว่าคุณจะมาพักรายวันหรือกำลังมองหาห้องพักรายเดือนโรงแรมพิลาตุสอพาร์ตเมนต์พร้อมดูแลให้ทุกวันของคุณสะดวกสบายและอุ่นใจห้องพักใหม่สะอาดปลอดภัยเดินทางง่ายใกล้มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยลองมาสัมผัสด้วยตัวคุณเองโรงแรมพิลาตุสอพาร์ตเมนต์พักสบายเหมือนอยู่บ้านบริการด้วยความใส่ใจเหมือนคนในครอบครัวติดต่อ0944591644
1: ฟอร์ดฉลองครบรอบ29ปีก้าวไปด้วยกันฉลองครบรอบอย่างยิ่งใหญ่กับกระบะ4ประตู XLS เพียง 799,000 บาท4ประตูสปอร์ตดอกเบี้ย 0% และรัฟเตอร์ราคาพิเศษ 1,699,000 บาทพร้อม Everest รถ7ที่นั่งราคาเริ่มต้น 1,249,000 บาทและเลือกรับดอกเบี้ย 0% เรียบด่วนพิเศษนำรถเข้ารับบริการเช็คระยะซ่อมบำรุงซื้ออุปกรณ์ตกแต่งหรือแพ็กเกจ ESB รับคะแนนพิเศษสำหรับลูกค้าสมาชิก Ford Reward Cup ที่ Ford รัตนยนต์ถนนเลยเชียงคานศูนย์บริการโทร042-815-645 094-419-5624และฝ่ายขายโทร042-870-782
4: เวลา12นาฬิกา
1: สนับสนุนที่เวลาโดยถาวรแลมเบรตต้าเมืองเลยเทมีสไตล์ไปพร้อมกับรถจักรยานยนต์สุดพรีเมียมแบรนด์ดังจากอิตาลีโทร0817695758และน้ำดื่มสะดวกน้ำดื่มเลยก่อ
5: FM 104
0: อยากฟัง104 Green FM เพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดคลิก www.104greenfm.com ติดต่อลงโฆษณาโทร081-789-5652ที่104 Green FM
6: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติมาทีนึงแล้วนะ
7: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
6: นางไหนอ่ะ
7: ก็นี่ไง
8: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
6: ้เชื่อได้แน่นะ
7: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
6: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
7: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
8: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
7: อ่ะเป็นไง
6: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
9: เลิศ
10: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
11: ดียังไงหรอ
10: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
11: โอ้ดีจัง
10: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5 4 5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
1: ร้านอร่อยบ้านเซไลโดยทีมงานข้าวต้มรายงานร้านอาหารระดับภัตตาคารขวัญใจคนเมืองเลยพร้อมให้บริการแล้ววันนี้ไม่ว่าจะนั่งทานที่ร้านหรือสั่งกลับบ้านกับเมนูรสเลิศอิ่มอร่อยด้วยคุณภาพและความสะอาดพร้อมวัตถุดิบที่ผ่านการคัดสรรเป็นอย่างดีกับสุดยอดต้นตำรับความอร่อยประสานด้วยรสชาติที่ลงตัวกับเมนูยำรสแซ่บเปรี้ยวกลมกล่อมอบผัดตุ๋นต้มยำกุ้งรสจัดจ้านและเมนูสุขภาพปลานิลแรงงานสูตรผักสมุนไพรจานเด่นของร้านที่สร้างสรรค์ปรุงรสจากเชฟมืออาชีพทุกเมนูอร่อยกับบรรยากาศริมน้ำกุดป่องเสน่ห์ของเมืองเลยในราคาที่คุ้มค่ากับรสชาติและการบริการที่ประทับใจให้ทุกๆวันเป็นวันที่อิ่มอร่อยด้วยความสุขแก่คุณและครอบครัวร้านก็ต้มแรงงานเปิดให้บริการทุกวันสั่งอาหารโทร042 033 050

0: ลุ่มบริษัทสีตรังรับซื้อยางพาราสนใจขายยางติดต่อ02-207-4522 02-207-4522คิดจะขายยางคิดถึงสีตรังคิดจะขายยางคิดถึงสีตรัง
1: เพลงเพราะต่อเนื่องที่นี่104 Green FM

0: สนับสนุนโดย AIS Telewit คิดจะซื้อมือถือหรือติดเน็ตบ้านเลือก AIS Telewit น้ำดื่มสะดวกน้ำดื่มเลยก่อ
1: FM 104

0: ่อเนื่องมากที่สุด104 Green FM สนใจลงโฆษณาและเป็นพาร์ทเนอร์กับเราโทร0817895652ฟังออนไลน์ที่104greenfm.com
1: 104 Green FM ให้คุณฟังเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดทุกวัน

นับสนุนโดย AIS Telewit คิดจะซื้อมือถือหรือติดเน็ตบ้านเลือก AIS Telewit น้ำดื่มสะดวกน้ำดื่มเลยก่อ FM 104

อยากฟัง104 Clean FM ผ่านมือถือง่ายๆเพียงโหลดแอป Radio Garden ทั้ง iOS และ Android แล้วปักหมุดในจังหวัดเลยก็ฟัง104 Clean FM ได้ตลอด24ชั่วโมง

0: เนื่องมากที่สุดที่104 Green FM
1: เมืองแห่งทะเลภูเขาสุดหนาวในสยามที่นี่104 Green FM สถานีเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดทุกวัน FM 104
2: ใช่ใครๆก็ขับแลมมอเตอร์ไซค์แบรนด์ดังจากอิตาลีที่ Lambesta Tavon TAY เลยขับสนุกด้วย Lambesta ทุกรุ่นออกรถใหม่ฟรีทะเบียนภาษีพ.ร.บ.ประกันรถหายประกันชีวิตคุ้มครอง1ปีลุ้นกิฟต์วอเชอร์สูงสุด 10,000 บาทพร้อมชุดแต่งสุดพรีเมียมมาตรวจเช็ครอบการใช้งานกับศูนย์บริการที่การันตีจาก Lambesta Thailand เลือกรถจักรยานยนต์ใหม่ทั้ง Lambesta Yamaha Honda หรือ GPX เลือก Lambesta Tavon TAY เลยถนนมะลิวันฝ่ายขายโทร042-032-223ขายเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดและขึ้นอยู่กับสินเชื่อของบุคคล

0: ือกแบบสวยวัดพื้นที่ฟรีติดตั้งโดยทีมช่างมืออาชีพและเจ้าของร้านดูแลเองทุกขั้นตอนเมืองเลยพม่านสวยครบจบในที่เดียวโทรเลย0616262987เมืองเลยพม่านเรื่องของพม่านให้เป็นหน้าที่เราที่ร้านเมืองเลยพม่าน
1: หากคุณกำลังมองหามือถือเครื่องใหม่ในราคาหลักร้อยต้องที่นี่เลย AIS Televis จัดให้เพียงเปลี่ยนจากเบอร์เติมเงินเป็นรายเดือนเปิดเบอร์ใหม่หรือย้ายค่ายก็รับสิทธิ์ซื้อสมาร์ทโฟนในราคาสุดพิเศษทันทีไม่ต้องชำระค่าบริการล่วงหน้ามือถือเครื่องใหม่ที่โดนใจพร้อมอัปเดตโปรโมชั่นกันได้ทุกเดือนที่ AIS Shop Big C เลยโทร0854529595และ AIS Televis Shop โทร0819745678

ดับกลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24 ชั่วโมงใช้บลูโรสโรออนซองจากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่7-Eleven ค่ะ

0: Car for Cash ที่แอป Go by Cruise Auto
1: สมัครเลย Car for Cash สินเชื่อเพื่อคนมีรถโทร042-811-502หรือกรุงศรีออโต้สาขาเลยในธนาคารกรุงศรีอยุธยาชั้น3
2: ที่นี่จังหวัดเลยจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวมากมายจังหวัดที่มีอาหารอร่อยให้เลือกทานเพียบจังหวัดที่มีเลยก๋อน้ำดื่มคุณภาพน้ำดื่มที่จะพาทุกคนไปรู้จักจังหวัดเลยให้มากขึ้นเลยก๋อน้ำดื่มที่ใส่ใจในทุกขั้นตอนการผลิตจึงมั่นใจได้ว่าเป็นน้ำดื่มที่สะอาดเพิ่มเพื่อนที่ LINE Official หรือคลิก Facebook น้ำดื่มเลยก๋อน้ำดื่มสะดวกน้ำดื่มคุณภาพของคนเมืองเลย

0: กับกระบะ4ประตู XLS เพียง 799,000 บาท4ประตูสปอร์ตดอกเบี้ย 0% และ Raptor ราคาพิเศษ 1,699,000 บาทพร้อม Everest รถ7ที่นั่งราคาเริ่มต้น 1,249,000 บาทและเลือกรับดอกเบี้ย 0% รีบด่วนพิเศษนำรถเข้ารับบริการเช็คระยะซ่อมบำรุงซื้ออุปกรณ์ตกแต่งหรือแพ็กเกจ ESB รับคะแนนพิเศษสำหรับลูกค้าสมาชิก Ford Reward Cup ที่ Ford รัตนยนต์ถนนเลยเชียงขานศูนย์บริการโทร042815645 0944195624และฝ่ายขายโทร042870782
1: จะเดินทางไปทำงานอยู่บ้านแบบชิลๆนั่งที่ไหนสักที่ได้ฟังเพลงเพราะที่เราคัดและเลือกให้คุณฟังตลอดทั้งวันเพลงเก่าก็อินเพลงนั้นก็โดนและเพลงใหม่ที่ไม่หลุดเทรนด์ทุกอารมณ์ทุกความรู้สึกและทุกเพลงส่งตรงจากคลื่นเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุด104 Green FM สนใจลงโฆษณาและเป็นพาร์ทเนอร์กับเราโทร0817895652ฟังออนไลน์ที่104greenfm.com
2: เพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดตลอดวันที่นี่104 Green F

0: สนับสนุนโดย AIS Telewit คิดจะซื้อมือถือหรือติดเน็ตบ้านเลือก AIS Telewit น้ำดื่มสะดวกน้ำดื่มเลยก่อ
1: FM 104

0: ล้วเลือกก็ต้องดี
1: สวัสดีครับวันนี้เรามาพูดถึงเรื่องใกล้ตัวที่หลายคนอาจมองข้ามนั่นก็คือการออมเงินการออมไม่ใช่แค่การเก็บเงินเหลือใช้แต่คือการวางแผนในอนาคตเพื่อให้เรามีความมั่นคงและรับมือกับเหตุการณ์ไม่คาดฝันได้นะครับเริ่มต้นง่ายๆแค่แบ่งเงินออมทันทีที่ได้เงินมาเช่นออม 10-20% ของรายได้ประจำทุกเดือนจากนั้นก็สร้างกองทุนฉุกเฉินอย่างน้อย 3-6 เท่าของค่าใช้จ่ายรายเดือนเพื่อใช้ในกรณีเจ็บป่วยหรืองานด่วนที่จำเป็นเมื่อมีเงินออมพื้นฐานแล้วก็สามารถนำไปลงทุนเพื่อให้เงินงอกเงยสร้างอนาคตที่มั่นคงจำไว้นะครับการออมวันนี้คือความสบายใจของเราในวันหน้าเริ่มออมตั้งแต่วันนี้ไม่ว่าช้าไปหรือเร็วไปยังดีกว่าไม่เริ่มเลยนะครับ
0: Green Think Money คิดแล้วเลือกก็ต้องดี
2: สนับสนุนโดยเมืองเลยพม่านเรื่องของพม่านให้เป็นหน้าที่เราที่ร้านเมืองเลยพม่าน
3: 104 Green FM Green FM ให้คุณฟังเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดทุกวัน

0: นับสนุนโดย AIS Telewith คิดจะซื้อมือถือหรือติดเน็ตบ้านเลือก AIS Telewith น้ำดื่มสะดวกน้ำดื่มเลยก่อ
1: FM 104

0: ภูเขาสุดหนาวในสยามที่นี่104 Green FM สถานีเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดทุกวัน FM 104
1: ใช่ใครๆก็ขับแลมมอเตอร์ไซค์แบรนด์ดังจากอิตาลีที่ Lambesta Tavon TAY เลยขับสนุกด้วย Lambesta ทุกรุ่นออกรถใหม่ฟรีทะเบียนภาษีพรบ.ประกันรถหายประกันชีวิตคุ้มครอง1ปีลุ้นกิฟต์วอเชอร์สูงสุด 10,000 บาทพร้อมชุดแต่งสุดพรีเมียมมาตรวจเช็ครอบการใช้งานกับศูนย์บริการที่การันตีจาก Lambesta Thailand เลือกรถจักรยานยนต์ใหม่ทั้ง Lambesta Yamaha Honda หรือ GPX เลือก Lambesta Tavon TAY เลยถนนมะลิวันฝ่ายขายโทร042-032-223
2: เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดและขึ้นอยู่กับสินเชื่อของบุคคล
3: เรารวบรวมไว้ให้หมดแล้วที่มาตาเวลส์บีอิงคลินิกศูนย์สุขภาพใจชะลอวัยและความงามโดยแพทย์เฉพาะทางและทีมผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านบริการด้านสุขภาพใจให้คำปรึกษาตรวจรักษาและฟื้นฟูเช่นการนอนไม่หลับไมเกรนแพนิคซึมเศร้าหลังคลอดสมาธิสั้นเช็คสุขภาพใจในแต่ละช่วงชะลอวัยและความงามด้วยนวัตกรรมที่ปลอดภัยและทันสมัยที่เราคัดสรรมาอย่างดีทั้งการดูแลผิวให้กระจ่างกระชับลดริ้วรอยสบายใจจากภายในสวยใสได้ถึงภายนอกมาตาเวลส์บีอิงคลินิกภายในมาตาพาวิเลียนเวลส์บีอิงเซ็นเตอร์ศูนย์การเรียนรู้และฟื้นฟูสุขภาพกายใจแบบองค์รวมที่เลยพาวิเลียนเดิมเช็คสุขภาพใจและการชะลอวัยโทร098-717-9666
4: ตอนแรกกะว่าจะพักแค่คืนเดียวสุดท้ายอยู่ต่ออีกหลายคืนห้องสะอาดมากที่จอดรถกว้างเงียบนอนหลับสบายอินเทอร์เน็ตเร็วทำงานสะดวก
5: เพราะทุกการเข้าพักเราใส่ใจทุกรายละเอียดไม่ว่าคุณจะมาพักรายวันหรือกำลังมองหาห้องพักรายเดือนโรงแรมพิลาตุสอพาร์ตเมนต์พร้อมดูแลให้ทุกวันของคุณสะดวกสบายและอุ่นใจห้องพักใหม่สะอาดปลอดภัยเดินทางง่ายใกล้มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยลองมาสัมผัสด้วยตัวคุณเองโรงแรมพิลาตุสอพาร์ตเมนต์พักสบายเหมือนอยู่บ้านบริการด้วยความใส่ใจเหมือนคนในครอบครัวติดต่อ0944591644
6: แรงทุกครั้งแล้วก็มี

0: ีเซล S แรงทุกถังไม่ตั้งเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: เวลา 13:00 น
2: สนับสนุนที่เวลาโดยถาวรแลมเบรต้าเมืองเลยเทมีสไตล์ไปพร้อมกับรถจักรยานยนต์สุดพรีเมียมแบรนด์ดังจากอิตาลีโทร0817695758และน้ำดื่มสะดวกน้ำดื่มเลยก่อ
3: FM 104
4: อยากฟัง104 Green FM เพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดคลิก www.104greenfm.com ติดต่อลงโฆษณาโทร0817895652ที่104 Green FM
5: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
6: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
5: นางไหนอ่ะ
6: ก็นี่ไง
7: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
5: ้เชื่อได้แน่นะ
6: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
5: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
6: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
7: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
6: อ่ะเป็นไง
5: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
8: เลิศ
9: จะดีแค่ไหนถ้าจ่ายแค่1แต่ได้ถึง2เราเตอร์เราเตอร์1ส่งความเร็ว500เมตรครอบคลุมทุกมุมบ้านเราเตอร์2ส่งต่อความแรงอย่าให้มีสะดุดด้วยแพ็คสุดคุ้ม Super Mesh Plus แรงทั่วถึงไม่ว่าจะอยู่บ้านชั้นไหนความแรงเต็มสปีด500/500เมตรพร้อมรับความบันเทิงครบรถจากกล่อง AS Play Box เริ่มเพียง599บาทสมัครได้ที่ 3BB Shop โทร1530หรือ AAS Shop โทร1175 Super Mesh Plusครบคุ้มจบในแพ็คเดียว
10: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
11: ดียังไงหรอ
10: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
11: โหดีจัง
10: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น

0: มบริษัทสีตรังรับซื้อยางพาราสนใจขายยางติดต่อ02-207-4522 02-207-4522คิดจะขายยางคิดถึงสีตรังคิดจะขายยางคิดถึงสีตรัง
1: FM 104เพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดตลอดวันที่นี่104 Clean FM

0: นับสนุนโดย AIS Telewit คิดจะซื้อมือถือหรือติดเน็ตบ้านเลือก AIS Telewit พีระตูดอพาร์ตเมนต์ที่พักสะอาดสะดวกสบายนอนได้ทุกวันทั้งรายเดือนและรายวันโทร095-465-1465เมืองเลยพะม่านเรื่องของพะม่านให้เป็นหน้าที่เราที่ร้านเมืองเลยพะม่าน
1: FM

0: สนับสนุนโดย AIS Telewith คิดจะซื้อมือถือหรือติดเน็ตบ้านเลือก AIS Telewith พีระตุ๊ดอพาร์ตเมนต์ที่พักสะอาดสะดวกสบายนอนได้ทุกวันทั้งรายเดือนและรายวันโทร0954651465เมืองเลยพม่านเรื่องของพม่านให้เป็นหน้าที่เราที่ร้านเมืองเลยพม่าน
1: FM 105

อยากฟัง104 Clean FM ผ่านมือถือง่ายๆเพียงโหลดแอป Radio Garden ทั้ง iOS และ Android แล้วปักหมุดในจังหวัดเลยก็ฟัง104 Clean FM ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือ

0: 652เพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดที่104กรีน FM
1: เมืองแห่งทะเลภูเขาสุดหนาวในสยามที่นี่104กรีน FM สถานีเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดทุกวัน
2: ใช่ใครๆก็ขับแลมมอเตอร์ไซค์แบรนด์ดังจากอิตาลีที่แลมเบสตาทาวอนทีเอวายเลยขับสนุกด้วยแลมเบสตาทุกรุ่นออกรถใหม่ฟรีทะเบียนภาษีพรบประกันรถหายประกันชีวิตคุ้มครอง1ปีลุ้นกิฟต์วอเชอร์สูงสุด 10,000 บาทพร้อมชุดแต่งสุดพรีเมียมมาตรวจเช็ครอบการใช้งานกับศูนย์บริการที่การันตีจากแลมเบสตาไทยแลนด์เลือกรถจักรยานยนต์ใหม่ทั้งแลมเบสตายามาฮ่าฮอนด้าหรือ GPX เลือกแลมเบสตาทาวอนทีเอวายเลยถนนมะลิวันไฟล์ขายโทร042 032 223เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดและขึ้นอยู่กับสินเชื่อของบุคคล

0: ือกแบบสวยวัดพื้นที่ฟรีติดตั้งโดยทีมช่างมืออาชีพและเจ้าของร้านดูแลเองทุกขั้นตอนเมืองเลยพม่านสวยครบจบในที่เดียวโทรเลย0616262987เมืองเลยพม่านเรื่องของพม่านให้เป็นหน้าที่เราที่ร้านเมืองเลยพม่าน
1: มาแล้วใครที่อยากผ่อนมือถือแต่ไม่มีบัตรเครดิตและไม่ต้องใช้สลิปเงินเดือนแค่บัตรประชาชนใบเดียวก็ผ่อนได้อนุมัติไวภายใน3นาทีผ่อนได้หลากรุ่นหลายแบรนด์ผ่อนมือถือผ่อนน้อยแค่หลักร้อยต่อเดือนผ่อนง่ายได้ทุกคนรีบรับเงื่อนไขพิเศษก่อนใครที่ AIS Shop Big C เลยโทร0854529595และ AIS Television Shop โทร0819745678
2: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
3: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
2: นางไหนอ่ะ
3: ก็นี่ไง
4: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
2: ้เชื่อได้แน่นะ
3: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
2: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
3: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
4: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
3: อ่ะเป็นไง
2: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
5: เลิศ
1: Suzuki สาดโปรชัมกับ3รุ่นพิเศษ Suzuki Swift Double Deal ดิวคุ้มค่าแบบดับเบิลผ่อนคนละครึ่งนาน1ปีเต็มพร้อมรับ Suzuki Worry Free Program ดูแลรถคุณอีก7ปี Suzuki XL7 Hybrid รถครอบครัว7ที่นั่งราคาสุดคุ้มเริ่มเพียง 799,000 บาท Suzuki Carry กระบะบรรทุกเล็กดาวเริ่มต้น 19,900 บาทและนัดหมายเข้าเช็คระยะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรับส่วนลดค่าอะไหล่ทันที 10% รับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Suzuki Auto Premium ข้างสาธารณสุขจังหวัดเลยศูนย์บริการโทร042-844-649ฝ่ายขายโทร042-833-655
6: ที่นี่จังหวัดเลยจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวมากมายจังหวัดที่มีอาหารอร่อยให้เลือกทานเพียบจังหวัดที่มีเลยก่อน้ำดื่มคุณภาพน้ำดื่มที่จะพาทุกคนไปรู้จักจังหวัดเลยให้มากขึ้นเลยก่อน้ำดื่มที่ใส่ใจในทุกขั้นตอนการผลิตจึงมั่นใจได้ว่าเป็นน้ำดื่มที่สะอาดเพิ่มเพื่อนที่ LINE Official หรือคลิก Facebook น้ำดื่มเลยก่อน้ำดื่มสะดวกน้ำดื่มคุณภาพของคนเมืองเลย
7: เพราะที่นี่เราดีที่สุด Life Coming Home at Park Avenue ความสุขครั้งใหม่ที่ยิ่งใหญ่เริ่มต้นที่นี่ Park Avenue ด้วยประสบการณ์ทำโครงการบ้านที่มากกว่าใครๆฉลองครบรอบ15ปีเปิดเฟสใหม่ต้อนรับปีม้าปีแห่งความสำเร็จลด1ล้านบาทเฉพาะ3หลังแรกกับแบบบ้าน Angel Rose บ้านเดี่ยว2ชั้น4ห้องนอน Master Room จอดรถได้6คันพร้อมครัวไทยพื้นที่ใช้สอยกว้างขวางกับฟังก์ชันพิเศษด้วยดีไซน์ที่ลงตัวในแบบฉบับของคุณ Park Avenueนิวคือสังคมน่าอยู่สงบปลอดภัยและให้คุณภาพชีวิตที่ดีกว่าที่ใครๆให้ไม่ได้แห่งเดียวที่มีระบบ after service ตลอดการพักอาศัยและให้บริการตามมาตรฐานกรุงเทพสระว่ายน้ำฟิตเนสร้านกาแฟคลับเฮ้าส์สวนสาธารณะขนาดใหญ่พร้อมกล้อง CCTV และระบบรักษาความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงเชิญสัมผัสบ้านพร้อมอยู่ด้วยราคาเริ่มต้นที่ 3.1 ล้านบาทกับโปรโมชั่นพิเศษลดมากสุดเท่าที่เคยลดมาเฉพาะเดือนนี้เท่านั้นพักเอาเอกสิทธิ์เหนือระดับเอกลักษณ์ของการพักผ่อนอย่างแท้จริงสอบถามโทร083-378-1234 083-379-1234
8: เพลงเพราะต่อเนื่องที่นี่104 Green FM

นับสนุนโดยมหาวิทยาลัยศรีปทุมขอนแก่นเรียนกับผู้รู้จริงประสบการณ์จริง Park Avenue เอกสิทธิ์เหนือระดับเอกลักษณ์ของการพักผ่อนอย่างแท้จริง

สนับสนุนโดยมหาวิทยาลัยศรีปทุมขอนแก่นเรียนกับผู้รู้จริงประสบการณ์จริง Park Avenue เอกสิทธิ์เหนือระดับเอกลักษณ์ของการพักผ่อนอย่างแท้จริง FM

0: ภูเขาสุดหนาวในสยามที่นี่104 Green FM สถานีเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดทุกวัน FM 104
1: ใช่ใครๆก็ขับแลมมอเตอร์ไซค์แบรนด์ดังจากอิตาลีที่ Lambesta Tavon TAY เลยขับสนุกด้วย Lambesta ทุกรุ่นออกรถใหม่ฟรีทะเบียนภาษีพ.ร.บ.ประกันรถหายประกันชีวิตคุ้มครอง1ปีลุ้นกิฟต์วอเชอร์สูงสุด 10,000 บาทพร้อมชุดแต่งสุดพรีเมียมมาตรวจเช็ครอบการใช้งานกับศูนย์บริการที่การันตีจาก Lambesta Thailand เลือกรถจักรยานยนต์ใหม่ทั้ง Lambesta Yamaha Honda หรือ GPX เลือก Lambesta Tavon TAY เลยถนนมะลิวันฝ่ายขายโทร0420322233เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดและขึ้นอยู่กับสินเชื่อของบุคคล
2: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
3: มาที่เดียวครบทั้งรสอาหารช็อปและความบันเทิงพบกับสุกี้ตีน้อยอิ่มอร่อยได้ทั้งครอบครัวท็อป10กริฟศูนย์บริการรถยนต์ครบวงจรดาลีเอ็กซ์เพรสเครื่องล้างรถอัตโนมัติสะดวกรวดเร็วทันใจช็อปแฟชั่นสินค้ามือสองที่กระแตช็อปเติมความสวยกับ BB Glow คลินิกหัตถการความงามมือถืออุปกรณ์เสริมต้องนินจาโมบายสนุกต่อได้บนพื้นที่อาร์เคดเกมเซ็นเตอร์แล้วแวะเติมความหวานที่บ้านเค้กครบทุกไลฟ์สไตล์ในที่เดียวรถพร้อมคนพร้อมอิ่มช็อปสนุกครบจบที่นี่โครงการ The Airport เลย
2: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
4: แรงทุกครั้งเรา

0: ีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: เวลา 14:00 น.
2: สนับสนุนที่เวลาโดยถาวรแลมเบรต้าเมืองเลยเทมีสไตล์ไปพร้อมกับรถจักรยานยนต์สุดพรีเมียมแบรนด์ดังจากอิตาลีโทร0817695758และน้ำดื่มสะดวกน้ำดื่มเลยก่อ FM
3: 104อยากฟัง104 Green FM เพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดคลิก www.104greenfm.com ติดต่อลงโฆษณาโทร0817895652ที่104 Green FM
4: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
5: ดียังไงหรอ
4: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
5: โอ้ดีจัง
4: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น

0: โอโมสันชัยหอมแดดสู้กลิ่นอับแมสสักกลางคืน
1: พืชสวนโลกอุดรพร้อมแล้วเด้อครั้งแรกของโลกบนพื้นที่ชุ่มน้ำพบกับสวนดอกไม้พืชพันธุ์นานาชาติสัมผัสวิถีชีวิตศิลปะและวัฒนธรรมที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวในแนวคิด Diversity of Life ความหลากหลายแห่งสรรพชีวิต1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ติดตามช่องทางการซื้อบัตรได้ที่เว็บไซต์อุดรธานีเอ็กซ์โป2026จัดโดยกรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานีและทีเซ็ป

0: มบริษัทสีตรังรับซื้อยางพาราสนใจขายยางติดต่อ02-207-4522 02-207-4522คิดจะขายยางคิดถึงสีตรังคิดจะขายยางคิดถึงสีตรัง
1: จะเดินทางไปทำงานอยู่บ้านแบบชิวๆนั่งที่ไหนสักที่ได้ฟังเพลงเพราะที่เราคัดและเลือกให้คุณฟังตลอดทั้งวันเพลงเก่าก็อินเพลงนั้นก็โดนและเพลงใหม่ที่ไม่หลุดเทรนด์ทุกอารมณ์ทุกความรู้สึกและทุกเพลงส่งตรงจากคลื่นเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุด104 Green FM สนใจลงโฆษณาและเป็นพาร์ทเนอร์กับเราโทร0817895652ฟังออนไลน์ที่ 104greenfm.com
2: เพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดตลอดวันที่นี่104 Green F

0: นับสนุนโดย AIS Telewit คิดจะซื้อมือถือหรือติดเน็ตบ้านเลือก AIS Telewit พีระตูดอพาร์ตเมนต์ที่พักสะอาดสะดวกสบายนอนได้ทุกวันทั้งรายเดือนและรายวันโทร095-465-1465เมืองเลยพม่านเรื่องของพม่านให้เป็นหน้าที่เราที่ร้านเมืองเลยพม่าน
1: FM 105

0: สนับสนุนโดย AIS Telewit คิดจะซื้อมือถือหรือติดเน็ตบ้านเลือก AIS Telewit พีระตุ๊ดอพาร์ตเมนต์ที่พักสะอาดสะดวกสบายนอนได้ทุกวันทั้งรายเดือนและรายวันโทร095-465-1465เมืองเลยพม่านเรื่องของพม่านให้เป็นหน้าที่เราที่ร้านเมืองเลยพม่าน
1: FM 104

0: อยากฟัง104 Clean FM ผ่านมือถือง่ายๆเพียงโหลดแอป Radio Garden ทั้ง iOS และ Android แล้วปักหมุดในจังหวัดเลยก็ฟัง104 Clean FM ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือฟังผ่านเว็บไซต์คลิก www.104cleanfm.com เป็นพาร์ทเนอร์และติดต่อลงโฆษณาโทร0817895652เพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดที่104 Clean FM
1: แห่งทะเลภูเขาสุดหนาวในสยามที่นี่104 Green FM สถานีเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดทุกวัน FM 104
2: ใช่ใครๆก็ขับแลมมอเตอร์ไซค์แบรนด์ดังจากอิตาลีที่แลมเบสต้าทาวอน TAY เลยขับสนุกด้วยแลมเบสต้าทุกรุ่นออกรถใหม่ฟรีทะเบียนภาษีพรบประกันรถหายประกันชีวิตคุ้มครอง1ปีลุ้นกิฟต์วอเชอร์สูงสุด 10,000 บาทพร้อมชุดแต่งสุดพรีเมียมมาตรวจเช็ครอบการใช้งานกับศูนย์บริการที่การันตีจากแลมเบสต้าไทยแลนด์เลือกรถจักรยานยนต์ใหม่ทั้งแลมเบสต้ายามาฮ่าฮอนด้าหรือ GPX เลือกแลมเบสต้าทาวอน TAY เลยถนนมะลิวันฝ่ายขายโทร042-032-223เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดและขึ้นอยู่กับสินเชื่อของบุคคล
3: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
4: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
3: นางไหนอ่ะ
4: ก็นี่ไง
5: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
3: ้เชื่อได้แน่นะ
4: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
3: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
4: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
5: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
4: อ่ะเป็นไง
3: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
6: เลิศ
2: ฟอร์ดฉลองครบรอบ29ปีก้าวไปด้วยกันฉลองครบรอบอย่างยิ่งใหญ่กับกระบะ4ประตู XLS เพียง 799,000 บาท4ประตูสปอร์ตดอกเบี้ย 0% และรัฟเตอร์ราคาพิเศษ 1,699,000 บาทพร้อม Everest รถ7ที่นั่งราคาเริ่มต้น 1,249,000 บาทและเลือกรับดอกเบี้ย 0% รีบด่วนพิเศษนำรถเข้ารับบริการเช็คระยะซ่อมบำรุงซื้ออุปกรณ์ตกแต่งหรือแพ็กเกจ ESB รับคะแนนพิเศษสำหรับลูกค้าสมาชิก Ford Reward Cup ที่ Ford รัตนยนต์ถนนเลยเชียงขานศูนย์บริการโทร042-815-645 094-419-5624และฝ่ายขายโทร042-870-782
7: มาที่เดียวครบทั้งรสอาหารช็อปและความบันเทิงพบกับสุกี้ตีน้อยอิ่มอร่อยได้ทั้งครอบครัวท็อป10กริฟศูนย์บริการรถยนต์ครบวงจรดาลีเอ็กซ์เพรสเครื่องล้างรถอัตโนมัติสะดวกรวดเร็วทันใจช็อปแฟชั่นสินค้ามือสองที่กระแตช็อปเติมความสวยกับ BB Glow คลินิกหัตถการความงามมือถืออุปกรณ์เสริมต้องนินจาโมบายสนุกต่อได้บนพื้นที่อาร์เคดเกมเซ็นเตอร์แล้วแวะเติมความหวานที่บ้านเค้กครบทุกไลฟ์สไตล์ในที่เดียวรถพร้อมคนพร้อมอิ่มช็อปสนุกครบจบที่นี่โครงการ The Airport เลย
8: ที่นี่จังหวัดเลยจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวมากมายจังหวัดที่มีอาหารอร่อยให้เลือกทานเพียบจังหวัดที่มีเลยก่อน้ำดื่มคุณภาพน้ำดื่มที่จะพาทุกคนไปรู้จักจังหวัดเลยให้มากขึ้นเลยก่อน้ำดื่มที่ใส่ใจในทุกขั้นตอนการผลิตจึงมั่นใจได้ว่าเป็นน้ำดื่มที่สะอาดเพิ่มเพื่อนที่ LINE Official หรือคลิก Facebook น้ำดื่มเลยก่อน้ำดื่มสะดวกน้ำดื่มคุณภาพของคนเมืองเลย

0: เลือกแบบสวยวัดพื้นที่ฟรีติดตั้งโดยทีมช่างมืออาชีพและเจ้าของร้านดูแลเองทุกขั้นตอนเมืองเลยพม่านสวยครบจบในที่เดียวโทรเลย0616262987เมืองเลยพม่านเรื่องของพม่านให้เป็นหน้าที่เราที่ร้านเมืองเลยพม่าน
1: รวยไม่ไหวแจกหนักจัดโสมลุ้นรวยช่วยค่าครองชีพครั้งที่2ดื่มโสมพร้อม

0: สนับสนุนโดย AIS Telewit คิดจะซื้อมือถือหรือติดเน็ตบ้านเลือก AIS Telewit Ford รัตนยนต์789เราไม่ยอมให้ใครถูกกว่า
1: FM 104

0: สนับสนุนโดย AIS Telewit คิดจะซื้อมือถือหรือติดเน็ตบ้านเลือก AIS Telewit Ford รัตนยนต์789เราไม่ยอมให้ใครถูกกว่า
1: FM 104

0: ภูเขาสุดหนาวในสยามที่นี่104 Green FM สถานีเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดทุกวัน FM 104
1: ใช่ใครๆก็ขับแลมมอเตอร์ไซค์แบรนด์ดังจากอิตาลีที่แลมเบสต้าทาวอน TAY เลยขับสนุกด้วยแลมเบสต้าทุกรุ่นออกรถใหม่ฟรีทะเบียนภาษีพ.ร.บ.ประกันรถหายประกันชีวิตคุ้มครอง1ปีลุ้นกิฟต์วอเจ

0: เบสตายามาฮ่าฮอนด้าหรือ GPX เลือกแลมเบสตาถาวร TAY เลยถนนมะลิวันฝ่ายขายโทร042-032-223ขายเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดและขึ้นอยู่กับสินเชื่อของบุคคล
1: เรารวบรวมไว้ให้หมดแล้วที่มาตาเวลส์บีอิงคลินิกศูนย์สุขภาพใจชะลอวัยและความงามโดยแพทย์เฉพาะทางและทีมผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านบริการด้านสุขภาพใจให้คำปรึกษาตรวจรักษาและฟื้นฟูเช่นการนอนไม่หลับไมเกรนแพนิคซึมเศร้าหลังคลอดสมาธิสั้นเช็คสุขภาพใจในแต่ละช่วงชะลอวัยและความงามด้วยนวัตกรรมที่ปลอดภัยและทันสมัยที่เราคัดสรรมาอย่างดีทั้งการดูแลผิวให้กระจ่างกระชับลดริ้วรอยสบายใจจากภายในสวยใสได้ถึงภายนอกมาตาเวลส์บีอิงคลินิกภายในมาตาพาวิเลียนเวลส์บีอิงเซ็นเตอร์ศูนย์การเรียนรู้และฟื้นฟูสุขภาพกายใจแบบองค์รวมที่เลยพาวิเลียนเดิมเช็คสุขภาพใจและการชะลอวัยโทร0987179666
2: จะดีแค่ไหนถ้าจ่ายแค่1แต่ได้ถึง2เราเตอร์เราเตอร์1ส่งความเร็ว500เมกครอบคลุมทุกมุมบ้านเราเตอร์2ส่งต่อความแรงอย่าให้มีสะดุดด้วยแพ็คสุดคุ้มซุปเปอร์เมชพลัสแรงทั่วถึงไม่ว่าจะอยู่บ้านชั้นไหนความแรงเต็มสปีด500/500เมกพร้อมรับความบันเทิงครบรถจัดกล่อง AS Play Box เริ่มเพียง599บาทสมัครได้ที่ 3BB Shop โทร1530หรือ AAS Shop โทร1175ซุปเปอร์เมชพลัสครบคุ้มจบในแพ็คเดียวแรงทุกทาง

0: ีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: เวลา 15 นาฬิกา
2: สนับสนุนที่เวลาโดยถาวรแลมเบรต้าเมืองเลยเทมีสไตล์ไปพร้อมกับรถจักรยานยนต์สุดพรีเมียมแบรนด์ดังจากอิตาลีโทร0817695758และน้ำดื่มสะดวกน้ำดื่มเลยก่อ
3: FM 104
4: อยากฟัง104 Green FM เพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดคลิก www.104greenfm.com ติดต่อลงโฆษณาโทร0817895652ที่104 Green FM
5: Suzuki สาดโปรชัมกับ3รุ่นพิเศษ Suzuki Swift Double Deal ดิวคุ้มค่าแบบดับเบิ้ลผ่อนคนละครึ่งนาน1ปีเต็มพร้อมรับ Suzuki Worry Free Program ดูแลรถคุณอีก7ปี Suzuki XL7 Hybrid รถครอบครัว7ที่นั่งราคาสุดคุ้มเริ่มเพียง 799,000 บาท Suzuki Carry กระบะบรรทุกเล็กดาวเริ่มต้น 19,900 บาทและนัดหมายเข้าเช็คระยะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรับส่วนลดค่าอะไหล่ทันที 10%รับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Suzuki Auto Premium ข้างสาธารณสุขจังหวัดเลยศูนย์บริการโทร042-844-649ฝ่ายขายโทร042-833-655
6: ตอนแรกกะว่าจะพักแค่คืนเดียวสุดท้ายอยู่ต่ออีกหลายคืนห้องสะอาดมากที่จอดรถกว้างเงียบนอนหลับสบายอินเทอร์เน็ตเร็วทำงานสะดวก
7: เพราะทุกการเข้าพักเราใส่ใจทุกรายละเอียดไม่ว่าคุณจะมาพักรายวันหรือกำลังมองหาห้องพักรายเดือนโรงแรมพิลาตุสอพาร์ตเมนต์พร้อมดูแลให้ทุกวันของคุณสะดวกสบายและอุ่นใจห้องพักใหม่สะอาดปลอดภัยเดินทางง่ายใกล้มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยลองมาสัมผัสด้วยตัวคุณเองโรงแรมพิลาตุสอพาร์ตเมนต์พักสบายเหมือนอยู่บ้านบริการด้วยความใส่ใจเหมือนคนในครอบครัวติดต่อ0944591644

0: มบริษัทสีตรังรับซื้อยางพาราสนใจขายยางติดต่อ02-207-4522 02-207-4522คิดจะขายยางคิดถึงสีตรังคิดจะขายยางคิดถึงสีตรัง
1: AIS Fiber เน็ตบ้านแรงเต็มสปีดราคาดีสัญญาสบายใจกับโปรโมชั่นวันนี้เล่นเน็ตไฟเบอร์ราคาเริ่มเพียง499บาทต่อเดือนตอบโจทย์ทุกฟังก์ชันบนโลกออนไลน์ได้อย่างสมบูรณ์แบบติดตั้งฟรีดูแลดีตลอดอายุการใช้งานที่ AIS Shop Big C เลยโทร0854529595และ AIS Television Shop โทร0819745678
2: เพราะต่อเนื่องมากที่สุดตลอดวันที่นี่104 Clean FM

0: สนับสนุนโดย AIS Telewit คิดจะซื้อมือถือหรือติดเน็ตบ้านเลือก AIS Telewit ครบทุกไลฟ์สไตล์ในที่เดียวที่โครงการ The Airport เลย
1: FM 104

0: ยเพราะต่อเนื่องมากที่สุดทุกวัน
1: สวัสดีหลายๆคนที่กำลังติดตาม104 Clean FM อยู่ในชั่วโมงนี้แล้วก็อยู่ในชั่วโมงแรกมาทักทายกันครับผ่านทางหน้าปัดวิทยุคลื่นความถี่104 MHz นะฮะกับสถานีวิทยุคนรักเมืองเลย104 Clean FM แล้วก็อยู่กับหนุ่มกันนะครับบ่าย3ผ่านครับแล้วก็มาพร้อมกับ2เพลงในต้นเบรกมาทักทายแล้วก็มาสวัสดีทางวิทยุนะฮะ FM 104 MHz แล้วก็ทางออนไลน์นะฮะก็มีให้ฟังติดตามกันตลอด24ชั่วโมงคลิกเข้าไปฟังกันได้เลยนะครับที่ www.104cleanfm.com นะฮะหาไม่ถูกก็เสิร์ชใน Google ก็ได้หรือว่าจะให้ AI ช่วยค้นหาบอกว่าอยากฟัง104 Clean FM จังหวัดเลยนะครับเจอหน้าเว็บไซต์ไหนหรือว่าแอปพลิเคชันไหนก็ค้นหาฟังเราได้เลยนั่นเองนะครับกับสถานีเพลงเพราะที่มีให้ฟังกันมากที่สุดตลอดทั้งวันกันครับบ่าย3ถึง6โมงเย็นเราอยู่ด้วยกันแบบนี้นะครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์แล้วก็อยู่กับหนุ่มกันนะครับพร้อมทั้งในชั่วโมงนี้อยู่ด้วยกันกับบางจากครับสนับสนุนการใช้พลังงานสะอาดกับบางจากแก๊สโซฮอล์ E20S Evo ครับร่วมสร้างความมั่นคงทางพลังงานและเศรษฐกิจของประเทศครับบางจากแก๊สโซฮอล์ E20S Evo แรงคุ้มค่าทุกลิตรราคาต่ำกว่าแก๊สโซฮอล์95ถึงลิตรละ5บาทและยังเป็นพลังงานสะอาดช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมและก็ช่วยมอบความคุ้มค่ายิ่งขึ้นนะครับสำหรับสมาชิกบางจากกรีนสไมล์รับสิทธิพิเศษเมื่อเติมทุก 1,000 บาทรับฟรีน้ำดื่มขวดใหญ่ 1.5 ลิตรอีก1ขวดและรับส่วนลดน้ำมันเพิ่มจาก100บาทเป็น120บาทเมื่อแลกคะแนนกรีนสไมล์500คะแนนนะฮะโดยสมาชิกกดรับแลกกดแลกรับคูปองผ่านแอปพลิเคชันบางจากได้นะครับตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายนนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันครับผ่านทางเว็บไซต์ bcpgreensmile.com นะครับ bcpgreensmile.com นั่นเองนะสำหรับใครที่อยากจะได้พลังงานสะอาดนะครับบางจากเขาก็สนับสนุนการใช้พลังงานสะอาดจากบางจากแก๊สโซฮอล์ E20S Evo ร่วมสร้างความมั่นคงทางพลังงานและเศรษฐกิจของประเทศนั่นเองนะครับพร้อมในชั่วโมงนี้อยู่ด้วยกันกับจุฬาเฮิร์มนะฮะใครๆก็อยากได้ผิวสวยสุขภาพดีแต่จะดียิ่งขึ้นไปอีกนะฮะถ้าได้ผิวสวยในราคาที่ไม่ต้องจ่ายแพงครับวันนี้จุฬาเฮิร์มครับแบรนด์สกินแคร์คุณภาพที่ดูแลปัญหาผิวได้อย่างตรงจุดในราคาสุดคุ้มและจับต้องได้ไม่ว่าจะเป็นทั้งกันแดด3โมกันแดดแตงโม 3D ออร่ากันแดดประสิทธิภาพสูง SPF 50บวก PA บวกบวกบวกบวกเนื้อพรามเมอร์ที่จะช่วยปรับผิวให้ดูไบรท์และเบลอผิวให้ดูเรียบเนียนครับหรือว่าใครที่อยากจะได้โทนอัพให้ดูเนียนใสกับดีดีครีมแตงโมที่เป็นพร้อมทั้งเบรดรองพื้นกันแดดและก็มีสารบำรุงผิวครบจบในหนึ่งเดียวครับเซรั่มแครอทนะฮะที่จะฟื้นฟูผิวหย่อนคล้อยลดเลือนริ้วรอยแล้วก็เติมความชุ่มชื่นให้ดูเด้งกระชับและก็เนียนนุ่มรวมทั้งเซรั่มลำใหญ่ด้วยนะที่จะช่วยปัญหาฝ้ากระจุดด่างดำให้ดูจางลงและก็ช่วยบำรุงสีผิวให้ดูสม่ำเสมอไม่ว่าจะเป็นผิวแบบไหนก็สามารถเลือกดูแลได้อย่างตรงจุดกับจุฬาเฮิร์บนะครับพิเศษครับทุกการซื้อจุฬาเฮิร์บในช่วงนี้ยังมีสิทธิ์ลุ้นทองกันได้ทุกวันนะฮะกติกาง่ายมากๆแค่ลอกสติ๊กเกอร์หลังซองหรือว่าหลังหลอดแล้วสแกน QR code ผ่าน LINE Official ครับ LINE OA จุฬาเฮิร์บไทยแลนด์นะฮะก็มีสิทธิ์ลุ้นทองได้ทันทีกับกิจกรรมสแกนลุ้นรวยสวยลุ้นล้านลุ้นทองหลักหมื่นกันได้ทุกวันทองหลักแสนมีให้ลุ้นกันทุกเดือนและทองมูลค่า1ล้านบาทมูลค่ารวมกว่า 5.67 ล้านบาทครับร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ถึง16ธันวาคมนี้อย่าลืมนะครับง่ายๆแค่ลอกสแกนแล้วก็รับสิทธิ์ยิ่งสแกนมากก็ยิ่งมีสิทธิ์มากสวยได้ทั้งผิวนะฮะได้ทั้งผิวสวยแล้วก็ได้ทั้งลุ้นรวยไปกับจุฬาเฮิร์บกันได้เลยนะครับในกิจกรรมสแกนลุ้นรวยสวยลุ้นล้านถึง16ธันวาคมนี้หาซื้อผลิตภัณฑ์จุฬาเฮิร์บแล้วไปลอกสแกนแล้วก็รับสิทธิ์กันได้ที่ 7-Eleven CJ Mall หรือว่าจะเป็นร้านบิวตี้ช็อปทั่วประเทศเลยนะครับใครที่อยากจะได้ผิวสวยนะฮะที่มีผิวสวยได้ทุกวันลุ้นโชคใหญ่ได้ทุกเดือนกับจุฬาเฮิร์บอย่าลืมนะครับสแกนลุ้นรวยสวยลุ้นล้านรีบไปสแกนกันได้เลยนะฮะกับผลิตภัณฑ์ของจุฬาเฮิร์บย้ำกันอีกทีทั้งกันแดดแตงโม 3D ออร่าครีมดีดีครีมแตงโมแล้วก็เซรั่มแครอทและเซรั่มลำใหญ่ที่จะช่วยดูแลเรื่องของฝ้ากระจุดด่างดำกันด้วยนั่นเองนะครับหาซื้อกันได้เลยนะรวมทั้งอยู่ในการพร้อมกับมึงเลย

0: มากๆนะฮะหลากหลายแบบเลือกเนื้อผ้ากันได้นะฮะตัดเย็บด้วยความปราณีตสวยงามตอบโจทย์โดยช่างผู้ชำนาญงานและเจ้าของร้านดูแลงานเองทุกขั้นตอนติดต่อคุณเฟิร์สกันได้เลยนะครับที่0616262987นะครับ0616262987ที่ร้านเมืองเลยผ้าม่านนั่นเองนะครับทั้งผ้าม่านทั้งฉากกั้นห้องวอลเปเปอร์พื้นไม้ลามิเนตกับการออกแบบตกแต่งภายในม่านปรึกษาได้ที่นี่เลยนะฮะที่ร้านมึงเลยพม่านั่นเองนะครับอยู่ด้วยกันในชั่วโมงแรกเบรกแรกกันมีเพลงไหนที่จะเพิ่มเติมส่งมาบอกกันได้ผ่านทางหน้า Facebook Fanpage 104 Clean FM เบรกนี้ถือว่ามาทักทายกันเดี๋ยวคล้ายชั่วโมงนี้มาอยู่ด้วยกันต่อนะครับแล้วก็สำหรับใครที่ติดตามทาง FM 104 MHz นะฮะขอบคุณจริงๆนะฮะที่ฟังเราอยู่อย่างต่อเนื่องแล้วก็ฝากให้ติดตามอีก1ช่วงกันด้วยนะครับสำหรับทางออนไลน์ที่ www.104cleanfm.com นั่นเองนะครับ
1: 104 Green FM ให้คุณฟังเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดทุกวัน

0: สนับสนุนโดย AIS Telewit คิดจะซื้อมือถือหรือติดเน็ตบ้านเลือก AIS Telewit ครบทุกไลฟ์สไตล์ในที่เดียวที่โครงการ The Airport เลย
1: FM 104

อยากฟัง104 Clean FM ผ่านมือถือง่ายๆเพียงโหลดแอป Radio Garden ทั้ง iOS และ Android แล้วปักหมุดในจังหวัดเลยก็ฟัง104 Clean FM ได้ตลอด24ชั่วโมง

0: 2เพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดที่104 Green FM
1: เมืองแห่งทะเลภูเขาสุดหนาวในสยามที่นี่104 Green FM สถานีเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดทุกวัน
2: ใช่ไกลขายก็ขับแลมมอเตอร์ไซค์แบรนด์ดังจากอิตาลีที่แลมเบสตาทาวอน TAY เลยขับสนุกด้วยแลมเบสตาทุกรุ่นออกรถใหม่ฟรีทะเบียนภาษีพรบประกันรถหายประกันชีวิตคุ้มครอง1ปีลุ้นกิฟต์วอเชอร์สูงสุด 10,000 บาทพร้อมชุดแต่งสุดพรีเมียมมาตรวจเช็ครอบการใช้งานกับศูนย์บริการที่การันตีจากแลมเบสตาไทยแลนด์เลือกรถจักรยานยนต์ใหม่ทั้งแลมเบสตายามาฮ่าฮอนด้าหรือ GPX เลือกแลมเบสตาทาวอน TAY เลยถนนมะลิวันฝ่ายขายโทร042-032-223
3: ขายเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดและขึ้นอยู่กับสินเชื่อของบุคคล

0: วัดพื้นที่ฟรีติดตั้งโดยทีมช่างมืออาชีพและเจ้าของร้านดูแลเองทุกขั้นตอนเมืองเลยพม่านสวยครบจบในที่เดียวโทรเลย0616262987เมืองเลยพม่านเรื่องของพม่านให้เป็นหน้าที่เราที่ร้านเมืองเลยพม่าน
1: มาแล้วใครที่อยากผ่อนมือถือแต่ไม่มีบัตรเครดิตและไม่ต้องใช้สลิปเงินเดือนแค่บัตรประชาชนใบเดียวก็ผ่อนได้อนุมัติไวภายใน3นาทีผ่อนได้หลากรุ่นหลายแบรนด์ผ่อนมือถือผ่อนน้อยแค่หลักร้อยต่อเดือนผ่อนง่ายได้ทุกคนรีบรับเงื่อนไขพิเศษก่อนใครที่ AIS Shop Big C เลยโทร0854529595และ AIS Television Shop โทร0819745678
2: 5678นี้ต้องข่าวกับแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงิน

0: แคสต์สินเชื่อเพื่อคนมีรถโทร042-811-502หรือกรุงศรีออโต้สาขาเลยในธนาคารกรุงศรีอยุธยาชั้น3
1: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
2: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
1: นางไหนอ่ะ
2: ก็นี่ไง
3: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
1: ้เชื่อได้แน่นะ
2: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
1: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
3: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
2: อ่ะเป็นไง
1: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
4: เพราะที่นี่เราดีที่สุด Life Coming Home at Park Avenue ความสุขครั้งใหม่ที่ยิ่งใหญ่เริ่มต้นที่นี่ Park Avenue ด้วยประสบการณ์ทำโครงการบ้านที่มากกว่าใครๆฉลองครบรอบ15ปีเปิดเฟสใหม่ต้อนรับปีม้าปีแห่งความสำเร็จลด1ล้านบาทเฉพาะ3หลังแรกกับแบบบ้าน Angel Rose บ้านเดี่ยว2ชั้น4ห้องนอน Master Room จอดรถได้6คันพร้อมครัวไทยพื้นที่ใช้สอยกว้างขวางกับฟังก์ชันพิเศษด้วยดีไซน์ที่ลงตัวในแบบฉบับของคุณ Park Avenueคือสังคมน่าอยู่สงบปลอดภัยและให้คุณภาพชีวิตที่ดีกว่าที่ใครๆให้ไม่ได้แห่งเดียวที่มีระบบ after service ตลอดการพักอาศัยและให้บริการตามมาตรฐานกรุงเทพสระว่ายน้ำฟิตเนสร้านกาแฟคลับเฮาส์สวนสาธารณะขนาดใหญ่พร้อมกล้อง CCTV และระบบรักษาความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงเชิญสัมผัสบ้านพร้อมอยู่ด้วยราคาเริ่มต้นที่ 3.1 ล้านบาทกับโปรโมชั่นพิเศษลดมากสุดเท่าที่เคยลดมาเฉพาะเดือนนี้เท่านั้นพักเนิวเอกสิทธิ์เหนือระดับเอกลักษณ์ของการพักผ่อนอย่างแท้จริงสอบถามโทร083-378-1234 083-379-1234

0: ไทยดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
0: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: โหดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
2: พืชสวนโลกอุดรพร้อมแล้วเด้อครั้งแรกของโลกบนพื้นที่ชุ่มน้ำพบกับสวนดอกไม้พืชพันธุ์นานาชาติสัมผัสวิถีชีวิตศิลปะและวัฒนธรรมที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวในแนวคิด Diversity of Life ความหลากหลายแห่งสรรพชีวิต1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ติดตามช่องทางการซื้อบัตรได้ที่เว็บไซต์อุดรธานีเอ็กซ์โป2026จัดโดยกรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานีและทีเซฟ

นับสนุนโดยมหาวิทยาลัยศรีปทุมขอนแก่นเรียนกับผู้รู้จริงประสบการณ์จริงพาร์คอเวนิวเอกสิทธิ์เหนือระดับเอกลักษณ์ของการพักผ่อนอย่างแท้จริง FM 104

0: สุดทุกวัน
1: ท้ายชั่วโมงแรกกับที่นี่104 Green FM บ่าย 3:30 มาพร้อมกับ2เพลงในเบรกนี้ครับแล้วก็เป็น2เพลงที่หยิบมาให้ฟังกันก่อนนะครับส่วนเพลงที่เลือกไว้เดี๋ยวเคลียร์ให้ตลอดทั้งชั่วโมงนี้แล้วก็ชั่วโมงหน้าเดี๋ยวอยู่กันยาวๆเลยฮะจนถึง 18:00 นเลยครับกับที่นี่104 Green FM แล้วก็ยังอยู่กับหนุ่มกันนะฮะวันจันทร์ถึงศุกร์เราอยู่ด้วยกันในช่วงเวลาบ่าย 3:00 ถึง 18:00 นนั่นเองนะครับมีเพลงไหนที่อยากจะเพิ่มเติมเพลงไหนที่อยากจะให้เราได้เปิดนั่นเองนะครับก็ฝากมาได้เลยนะครับหรือว่าไม่อยากขอเลยครับอยากฟัง104 Green FM อยากให้สถานีเลือกให้นะครับเพลงเก่าเพลงใหม่ก็เดี๋ยวมีสลับสับเปลี่ยนให้คุณฟังได้ฟังกันตลอดทั้งวันแน่นอนผ่านทาง FM 104 MHz 5:00 ถึง 5:00 นแล้วก็ออนไลน์เรามีให้ฟังกันตลอด24ชั่วโมงคลิกเข้าไปฟังกันที่ www.104greenfm.com อยากจะรู้ว่าเปิดเพลงของใครเปิดเพลงอะไรก็เข้าไปดูหน้าเว็บไซต์ที่ www.104greenfm.com กันได้เลยหาไม่ถูกก็พิมพ์104 Green FM จะเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้นะครับ104 Green FM จังหวัดเลยนั่นเองนะฮะเจอหน้าแรกหรือว่าเจอหน้าไหนคลิกฟังกันได้เลยนะครับหลากหลายเว็บไซต์เราก็ถือว่าเป็นแอปรวบรวมนะครับหรือว่าเว็บรวบรวมสถานีวิทยุทั่วประเทศก็มี104 Green FM อยู่ในนั้นหรือว่าจะเป็นหน้าเว็บไซต์หลักของเรานะครับ104grenfm.com หรือว่า104greenfm.com นั่นเองนะครับในชั่วโมงนี้ฟังเพลงต่อเนื่องกันนะฮะกับปั๊มน้ำมันบางจากครับกับน้ำมันบางจากไฮดีเซล S พลังสะอาดแรงประหยัดน้ำมันทุกถังมีตังเหลือนะครับแวะเติมกันได้เลยนะฮะกับบางจากไฮดีเซล S นะครับที่สถานีบริการน้ำมันบางจากน้ำมันบางจากไฮดีเซล S นะครับตอบโจทย์ทุกความคุ้มค่าและประสิทธิภาพสูงด้วยสารเพิ่มคุณภาพจากสหรัฐอเมริกาได้แก่สาร S Super Booster และสาร S Super Purifier นั่นเองนะฮะที่จะช่วยทำให้เครื่องยนต์สะอาดป้องกันการอุดตันของหัวฉีดทำให้เผาไหม้ได้อย่างสมบูรณ์เครื่องยนต์ทำงานเต็มสมรรถนะตอบสนองการขับขี่ได้ดีนะฮะทั้งทางเรียบและทางชันใช้ได้กับทั้งรถเล็กและก็รถใหญ่ครับให้พลังงานนะฮะให้พลังแรงเนี่ยก็มีประหยัดน้ำมันได้มากขึ้นนะฮะเครื่องยนต์ก็ไม่ต้องซ่อมบ่อยด้วยจ่ายค่าน้ำมันก็น้อยลงพิสูจน์ด้วยการใช้งานจริงแล้วนะครับว่าช่วยประหยัดน้ำมันได้เฉลี่ยมากถึง300บาทต่อถังนั่นเองนะครับแวะเติมได้ที่สถานีบริการน้ำมันบางจากทั่วประเทศกับน้ำมันบางจากไฮดีเซลเอสพลังสะอาดแรงประหยัดน้ำมันทุกถังมีตังเหลือนั่นเองครับพร้อมทั้งอยู่ด้วยกันกับมหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นครับเริ่มต้นเส้นทางใหม่และเป็นตัวเองในเวอร์ชันที่ดีที่สุดนะครับเรียนรู้เส้นทางมืออาชีพจากตัวจริงประสบการณ์จริงเด็ก67พร้อมหรือยังสมัครกันได้เลยครับไม่ต้องสอบไม่ต้องยื่นพอร์ตไม่ต้องสัมภาษณ์สำหรับผู้ที่จบม.6 ปวช.กศน.รับทุนการศึกษานะครับได้เวลามืออาชีพเรียนกับผู้รู้จริงประสบการณ์จริงแล้วนะครับสมัครเรียนวันนี้รับทุนส่วนลดสูงสุดถึง 20,000 บาทนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งผู้ที่จบม.6 ปวช.กศน.หรือผู้ที่จบปวส.หรือเทียบเท่ารับทุนการศึกษาสูงสุดถึง 8,000 บาททั้งภาคเรียนปกติวันจันทร์ถึงศุกร์และภาคเรียนวันอาทิตย์วันเดียวนั่นเองนะครับสมัครเลยครับมาเป็นครอบครัวกับมหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นเรียนกับผู้รู้จริงประสบการณ์จริงสร้างอนาคตในแบบที่คุณออกแบบเองได้นั่นเองนะครับจะสมัครผ่านทางออนไลน์ก็ได้ที่ขอนแก่น .spu.ac.th หรือว่าจะเข้าไปดูผ่านทางหน้าแฟนเพจมหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นนั่นเองครับหรือว่าจะสอบถามฝ่ายแนะแนวก็กดไปที่043224111 0925374400-4433นะครับเรียนกับผู้รู้จริงประสบการณ์จริงที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นนั่นเองนะครับก็อยู่ในชั่วโมงนี้และนอกจากนี้กับฮาร์คเวนิวครับที่นี่สังคมน่าอยู่สงบปลอดภัยให้คุณคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าที่ใครๆให้ไม่ได้นะครับตอนนี้สัมผัสบ้านพร้อมอยู่ในราคาเริ่ม 3.1 ล้านบาทกับโปรโมชั่นลดมากที่สุดนะครับเท่าที่เคยลดมานะฮะไม่ว่าจะเป็นทั้งระบบ after service ตลอดการพักอาศัยบริการมาตรฐานตามกรุงเทพมหานครทั้งสระว่ายน้ำฟิตเนสร้านกาแฟคลับเฮาส์สวนสาธารณะและก็กล้อง CCTV และระบบรปภ.ตลอด24ชั่วโมงนะครับพัก ์เอเวนิวเอกสิทธิ์เหนือระดับเอกลักษณ์ของการพักผ่อนอย่างแท้จริงสอบถามโทร0833781234 0833791234นะครับรวมทั้งใครที่อยากจะได้บ้านใหม่ฉลองเปิดเฟสใหม่นะครับตอนนี้กับแบบบ้าน Angel Road บ้านเดี่ยว2ชั้น4ห้องนอน Master Bedroom และจอดรถได้ถึงมาก6คันด้วยกันนะฮะมากถึง6คันแล้วก็มีครัวไทยพร้อมพื้นที่ใช้สอยกว้างขวางกับฟังก์ชันพิเศษที่ดีไซน์ที่ลงตัวในแบบฉบับของคุณนะฮะเพราะที่นี่เราดีที่สุดครับ Life Coming Home at Park Avenue ความสุขครั้งใหม่ที่ยิ่งใหญ่เริ่มต้นที่นี่นะครับรับรายละเอียดเพิ่มเติมย้ำกันอีกที0833781234และ0833791234ครับ
0: 104 Queen FM ให้คุณฟังเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดทุกวัน

สนับสนุนโดยมหาวิทยาลัยศรีปทุมขอนแก่นเรียนกับผู้รู้จริงประสบการณ์จริง Park Avenue เอกสิทธิ์เหนือระดับเอกลักษณ์ของการพักผ่อนอย่างแท้จริง FM 104

0: ภูเขาสุดหนาวในสยามที่นี่104 Green FM สถานีเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดทุกวัน FM 104
1: ตอนแรกกะว่าจะพักแค่คืนเดียวสุดท้ายอยู่ต่ออีกหลายคืนห้องสะอาดมากที่จอดรถกว้างเงียบนอนหลับสบายอินเทอร์เน็ตเร็วทำงานสะดวก
2: เพราะทุกการเข้าพักเราใส่ใจทุกรายละเอียดไม่ว่าคุณจะมาพักรายวันหรือกำลังมองหาห้องพักรายเดือนโรงแรมพิลาตุสอพาร์ตเมนต์พร้อมดูแลให้ทุกวันของคุณสะดวกสบายและอุ่นใจห้องพักใหม่สะอาดปลอดภัยเดินทางง่ายใกล้มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยลองมาสัมผัสด้วยตัวคุณเองโรงแรมพิลาตุสอพาร์ตเมนต์พักสบายเหมือนอยู่บ้านบริการด้วยความใส่ใจเหมือนคนในครอบครัวติดต่อ094-459-1644
3: Suzuki สาดโปรชัมกับ3รุ่นพิเศษ Suzuki Swift Double Deal ดิวคุ้มค่าแบบดับเบิลผ่อนคนละครึ่งนาน1ปีเต็มพร้อมรับ Suzuki Worry Free Program ดูแลรถคุณอีก7ปี Suzuki XL7 Hybrid รถครอบครัว7ที่นั่งราคาสุดคุ้มเริ่มเพียง 799,000 บาท Suzuki Carry กระบะบรรทุกเล็กดาวเริ่มต้น 19,900 บาทและนัดหมายเข้าเช็คระยะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรับส่วนลดค่าอะไหล่ทันที 10% รับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Suzuki Auto Premium ข้างสาธารณสุขจังหวัดเลยศูนย์บริการโทร042-844-649ฝ่ายขายโทร042-833-655
4: จะดีแค่ไหนถ้าจ่ายแค่1แต่ได้ถึง2เราเตอร์ราวเตอร์1ส่งความเร็ว500เมตรครอบคลุมทุกมุมบ้านเราเตอร์2ส่งต่อความแรงอย่าให้มีสะดุดด้วยแพ็คสุดคุ้ม Super Mesh Plus แรงทั่วถึงไม่ว่าจะอยู่บ้านชั้นไหนความแรงเต็มสปีด500/500เมกพร้อมรับความบันทึกครบรถจัดกล่อง AS Play Box เริ่มเพียง599บาทสมัครได้ที่ 3BB Shop โทร1530หรือ AAS Shop โทร1175 Super Mesh Plusครบคุ้มจบในแพ็คเดียว
5: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
6: ดียังไงหรอ
5: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
6: โอ้ดีจัง
5: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซ้ำสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซ้ำสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
7: เวลา16นาฬิกา
8: สนับสนุนที่เวลาโดยถาวรแลมเบรตต้าเมืองเลยเทมีสไตล์ไปพร้อมกับรถจักรยานยนต์สุดพรีเมียมแบรนด์ดังจากอิตาลีโทร0817695758และน้ำดื่มสะดวกน้ำดื่มเลยก่อ
9: FM 104
10: อยากฟัง104 Green FM เพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดคลิก www.104greenfm.com ติดต่อลงโฆษณาโทร081-789-5652ที่104 Green FM
11: ฟอร์ดฉลองครบรอบ29ปีก้าวไปด้วยกันฉลองครบรอบอย่างยิ่งใหญ่กับกระบะ4ประตู XLS เพียง 799,000 บาท4ประตูสปอร์ตดอกเบี้ย 0% และรัฟเตอร์ราคาพิเศษ 1,699,000 บาทพร้อม Everest รถ7ที่นั่งราคาเริ่มต้น 1,249,000 บาทและเลือกรับดอกเบี้ย 0% เรียบด่วนพิเศษนำรถเข้ารับบริการเช็คระยะซ่อมบำรุงซื้ออุปกรณ์ตกแต่งหรือแพ็คเกจ ESB รับคะแนนพิเศษสำหรับลูกค้าสมาชิก Ford Reward Cup ที่ Ford รัตนยนต์ถนนเลยเชียงคานศูนย์บริการโทร042-815-645 094-419-5624และฝ่ายขายโทร042-870-782
12: โอมะ

0: โอโมสันชายหอมแดดสู้กลิ่นอับแมสซักกลางคืน
1: ร้านอร่อยบ้านเซไลโดยทีมงานข้าวต้มรายงานร้านอาหารระดับภัตตาคารขวัญใจคนเมืองเลยพร้อมให้บริการแล้ววันนี้ไม่ว่าจะนั่งทานที่ร้านหรือสั่งกลับบ้านกับเมนูรสเลิศอิ่มอร่อยด้วยคุณภาพและความสะอาดพร้อมวัตถุดิบที่ผ่านการคัดสรรเป็นอย่างดีกับสุดยอดต้นตำรับความอร่อยประสานด้วยรสชาติที่ลงตัวกับเมนูยำรสแซ่บเปรี้ยวกลมกล่อมอบผัดตุ๋นต้มยำกุ้งรสจัดจ้านและเมนูสุขภาพปลานิลรายงานสูตรผักสมุนไพรจานเด่นของร้านที่สร้างสรรค์ปรุงรสจากเชฟมืออาชีพทุกเมนูอร่อยกับบรรยากาศริมน้ำกุดป่องเสน่ห์ของเมืองเลยในราคาที่คุ้มค่ากับรสชาติและการบริการที่ประทับใจให้ทุกๆวันเป็นวันที่อิ่มอร่อยด้วยความสุขแก่คุณและครอบครัวร้านข้าวต้มรายงานเปิดให้บริการทุกวันสั่งอาหารโทร042 033 050

0: ลุ่มบริษัทสีตรังรับซื้อยางพาราสนใจขายยางติดต่อ02-207-4522 02-207-4522คิดจะขายยางคิดถึงสีตรังคิดจะขายยางคิดถึงสีตรัง
1: FM 104เพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดตลอดวันที่นี่104 Clean

0: สนับสนุนโดย AIS Telewith คิดจะซื้อมือถือหรือติดเน็ตบ้านเลือก AIS Telewith เมืองเลยพม่านเรื่องของพม่านให้เป็นหน้าที่เราที่ร้านเมืองเลยพม่าน
1: FM 104

0: Queen FM ให้คุณฟังเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดทุกวัน
1: หลังที่เวลา16นาฬิกาและก็มาพร้อมกับ2เพลงในต้นเบรกครับแล้วก็มาอยู่ในชั่วโมงที่2กับที่นี่104 Queen FM ครับให้คุณได้ฟังเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดตลอดทั้งวันกันและยังอยู่กับหนูเหมือนเดิมเช่นเคยครับวันจันทร์ถึงศุกร์เราอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่บ่าย 3:00 น.แล้วก็อยู่ยาวถึง 18:00 น.เลยนะครับในช่วงเย็นแบบนี้หลายคนก็ฟังเราผ่านวิทยุกันอยู่นะฮะอาจจะฟังอยู่ที่บ้านนะครับอยู่ที่ทำงานอาจจะขายของกันไปเปิดวิทยุฟังกันไปหรือว่าจะเดินทางขับรถแล้วก็ฟัง104 Green FM กันอยู่นะครับอาจจะเดินทางทำงานไปด้วยนะครับนะฮะเพราะว่าหลายๆคนก็อาจจะใช้เวลาทำงานอยู่บนรถนี่แหละนะฮะในการเดินทางด้วยนะหรือว่าอาจจะกำลังไปเลิกงานนะฮะไปรับนะฮะลูกๆหลานๆนะครับหรือว่าอาจจะกำลังไปซื้อของอยู่ได้ครับในช่วงเย็นแบบนี้นะครับก็หลากหลายกิจกรรมนะครับก็อยู่ด้วยกันนะครับในชั่วโมงที่2นี้กับที่นี่104 Green FM นั่นเองนะครับอ่ะก็นอกจากนี้ครับสำหรับใครที่อยากจะฟังเราผ่านทางออนไลน์นะอย่าลืมเข้าไปคลิกฟังกันได้นะครับที่เว็บไซต์ www.104greenfm.com นี้ฟังกันตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับหรือว่าอยากจะฟังผ่านแอปพลิเคชันนะฮะอยากจะได้สักหนึ่งแอปพลิเคชันอยากจะแนะนำหนึ่งแอปพลิเคชันก็คือ Radio Garden นะครับใครที่ดาวน์โหลดมาแล้วจะเป็นรูปโลกแบบ3มิตินะฮะแล้วก็ปักหมุดมาจังหวัดเลยก็จะได้ฟัง104 Green FM ของเราผ่านทางแอปพลิเคชัน Radio Garden กันด้วยนะฮะอันนี้ก็ดาวน์โหลดกันได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android นะครับหรือว่าใครที่มีอยากจะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันก็ฟังผ่านหน้าเว็บไซต์ของเราก็ได้นะครับเพราะว่าหน้าเว็บใหม่ของเราเนี่ยนะก็รองรับนะฮะผ่านทั้งในสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์นะฮะแล้วก็ที่สำคัญครับแสดงชื่อเพลงแล้วนะครับว่าเปิดเพลงอะไรเปิดเพลงของใครเพลงใหม่ช่วงนี้ก็เยอะเหมือนกันนะฮะแล้วก็จะสลับสับเปลี่ยนเพลงเก่ามาให้ฟังกันด้วยนะก็ยังไงเข้าไปติดตามมันได้กันเลยนะครับที่ www.104greenfm.com พร้อมทั้งชั่วโมงนี้อยู่ด้วยกันกับแลมเบสตาถาวร TAY ครับตอนนี้แลมเบสตา X300SR ออกรถพร้อมรับได้ทันทีนะฮะนอกจากนี้มีกิฟต์วอเชอร์สุดพิเศษจากถาวรแลมเบสตา TAY สาขาเลยกันด้วยนะครับออกรถง่ายๆไม่ต้องใช้คนค้ำโปรฟรีดาวแล้วก็มีส่วนลดเงินดาวเพียบอนุมัติง่ายนะฮะทุกอาชีพทั้งค้าขายธุรกิจส่วนตัวก็ออกได้นะครับปรึกษากันได้เลยนะฮะทำสัญญาสินเชื่อให้ฟรีด้วยแล้วก็ที่สำคัญครับใครที่ไม่สะดวกก็เขามีบริการจัดส่งรถถึงหน้าบ้านทั่วไทยกันด้วยนะครับที่ Lambesta ถาวร TAY สาขาเลยครับสอบถามเพิ่มเติมกันที่081768 7695758นะครับ081765758หรือจะกดไปที่0807444460ก็ได้นะฮะกับ Lambesta ถาวร TAY ติดกับร้านลันลมชมเลยนี่เองครับนอกจากนี้ใครที่อยากจะนำรถนะครับไปตรวจเช็ครอบการใช้งานกับศูนย์บริการที่การันตีจาก Lambesta Thailand ก็ไปที่นี่กันได้เช่นกันนะครับเลือกรถจักรยานยนต์ใหม่กับ Lambesta มอเตอร์ไซค์แบรนด์ดังจากอิตาลีนะฮะก็ทั้ง V200 X200 X300 หรือว่า 300SR ด้วยนะฮะที่เราบอกไปแล้วก็ยังมี G350 ด้วยนะฮะบัตรประชาชนมาเดียวออกรถกันได้เลยอนุมัติเร็วอนุมัติไวใช้เวลาเพียง45นาทีเท่านั้นนะฮะกับ Lambesta ถาวร TAY ข้างร้านลมชุมเลยนะครับก็สังเกตตึกใหญ่ๆนะฮะแล้วก็มีโลโก้ Lambesta อยู่นะครับแวะเข้าไปเยี่ยมชมกันได้นะฮะหรือว่าใครที่อยากจะได้ยินมาแล้วได้ยินมานานมากๆแล้วนะฮะสำหรับ Lambesta มอเตอร์ไซค์แบรนด์นี้จากอิตาลีเนี่ยนะฮะยังไม่เคยลองขับสักทีก็ไปเทรดไดแล้วก็ลองขับกันได้เลยนะครับสำหรับ Lambesta ถาวร TAY นั่นเองนะครับก็นะไปรับเงื่อนไขกันได้เช่นกันนะครับก็ไปโชว์รูมกันได้เลยนะฮะอยู่ในชั่วโมงนี้กับใหม่โอโมซันชายหอมแดดสู้กลิ่นอับแม้สักกลางคืนนะฮะรวม4คุณประโยชน์ใน1ถุงสะอาดสดใสหอมแล้วก็ลดกลิ่นอับนะครับซื้อกันได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศกับโอโมซันชายตัวจริงเรื่องซักผ้าต้องโอโมซันชายอย่าลืมนะหยิบกันได้เลยนะฮะกับโอโมซันชายนี้นะครับใครที่เจอโอโมซันชายแล้วนะครับแล้วก็ใช้โอโมซันชายอยู่เนี่ยนะครับตอนนี้อย่าลืมถ่ายซองนะครับหรือว่าถ่ายรูปผลิตภัณฑ์แล้วก็ส่งข้อความมาบอกกันหน่อยนะครับผ่านทางหน้า Facebook Fanpage 104 Green FM ของเรานะครับใช้แล้วหอมยังไงไหมจริงๆของผมเนี่ยนะครับใช้ ซักอยู่นะสำหรับโอโมซันชายนั่นเองนะฮะก็คือจริงมันก็ประหยัดนะฮะ รวมไว้นะครับในหนึ่งเดียวนะครับก็คือใช้ลงไปเนี่ยหนึ่งถุงเนี่ยนะครับทั้งสะอาดทั้งสดใสทั้งหอมทั้งลดกลิ่นอับนะครับอย่าลืมนะครับกับโอโมซันชายหอมแดดสู้กลิ่นอับแม้ซักกลางคืนนะฮะตัวจริงเรื่องซักผ้าต้องโอโมซันชายนั่นเองครับอยู่ในต้นชั่วโมงนะฮะเดี๋ยวเคลียร์เพลงให้แล้วกันนะครับสำหรับเพลงที่ฝากเข้ามาทางหน้า Facebook Fanpage 104 Green FM เดี๋ยวได้ฟังกันเพลงนี้ยาวส่วนใครที่อยากจะเพิ่มเติมก็ส่งมาบอกกันได้เลยนะผ่านทางหน้า Facebook กับที่นี่104 Green FM นะครับ
0: 104 Green FM ให้คุณฟังเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดทุกวัน

0: นับสนุนโดย AIS Telewit คิดจะซื้อมือถือหรือติดเน็ตบ้านเลือก AIS Telewit เมืองเลยพม่านเรื่องของพม่านให้เป็นหน้าที่เราที่ร้านเมืองเลยพม่าน
1: FM 104

อยากฟัง104 Clean FM ผ่านมือถือง่ายๆเพียงโหลดแอป Radio Garden ทั้ง iOS และ Android แล้วปักหมุดในจังหวัดเลยก็ฟัง104 Clean FM ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือ

0: 52เพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดที่104กรีน FM
1: เมืองแห่งทะเลภูเขาสุดหนาวในสยามที่นี่104กรีน FM สถานีเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดทุกวัน FM 104
2: ใช่ใครๆก็ขับแลมมอเตอร์ไซค์แบรนด์ดังจากอิตาลีที่แลมเบสตาทาวอนทีเอวายเลยขับสนุกด้วยแลมเบสตาทุกรุ่นออกรถใหม่ฟรีทะเบียนภาษีพรบประกันรถหายประกันชีวิตคุ้มครอง1ปีลุ้นกิฟต์วอเชอร์สูงสุด 10,000 บาทพร้อมชุดแต่งสุดพรีเมียมมาตรวจเช็ครอบการใช้งานกับศูนย์บริการที่การันตีจากแลมเบสตาไทยแลนด์เลือกรถจักรยานยนต์ใหม่ทั้งแลมเบสตายามาฮ่าฮอนด้าหรือ GPX เลือกแลมเบสตาทาวอนทีเอวายเลยถนนมะลิวันไฟล์ขายโทร042 032 223เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดและขึ้นอยู่กับสินเชื่อของบุคคล

0: เลือกแบบสวยวัดพื้นที่ฟรีติดตั้งโดยทีมช่างมืออาชีพและเจ้าของร้านดูแลเองทุกขั้นตอนเมืองเลยพม่านสวยครบจบในที่เดียวโทรเลย0616262987เมืองเลยพม่านเรื่องของพม่านให้เป็นหน้าที่เราที่ร้านเมืองเลยพม่าน
1: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติมาทีนึงแล้วนะ
2: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
1: นางไหนอ่ะ
2: ก็นี่ไง
3: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
1: ้เชื่อได้แน่นะ
2: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
1: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
3: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432224111
2: อ่ะเป็นไง
1: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
4: เลิศ
5: มาที่เดียวครบทั้งรสอาหารช็อปและความบันเทิงพบกับสุกี้ตีน้อยอิ่มอร่อยได้ทั้งครอบครัวท็อปเทนกริฟศูนย์บริการรถยนต์ครบวงจรดาลีเอ็กซ์เพรสเครื่องล้างรถอัตโนมัติสะดวกรวดเร็วทันใจช็อปแฟชั่นสินค้ามือสองที่กระแตช็อปเติมความสวยกับ BB Glow คลินิกหัตถการความงามมือถืออุปกรณ์เสริมต้องนินจาโมบายสนุกต่อได้บนพื้นที่อาร์เคดเกมเซ็นเตอร์แล้วแวะเติมความหวานที่บ้านเค้กครบทุกไลฟ์สไตล์ในที่เดียวรถพร้อมคนพร้อมอิ่มช็อปสนุกครบจบที่นี่โครงการ The Airport เลย
6: Suzuki ศาสตร์โปรช่ำกับ3รุ่นพิเศษ Suzuki Swift Double Deal ดิวคุ้มค่าแบบดับเบิ้ลผ่อนคนละครึ่งนาน1ปีเต็มพร้อมรับ Suzuki Worry Free Program ดูแลรถคุณอีก7ปี Suzuki XL7 Hybrid รถครอบครัว7ที่นั่งราคาสุดคุ้มเริ่มเพียง 799,000 บาท Suzuki Carry กระบะบรรทุกเล็กดาวเริ่มต้น 19,900 บาทและนัดหมายเข้าเช็คระยะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรับส่วนลดค่าอะไหล่ทันที 10%รับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Suzuki Auto Premium ข้างสาธารณสุขจังหวัดเลยศูนย์บริการโทร042-844-649ฝ่ายขายโทร042-833-655
7: ที่นี่จังหวัดเลยจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวมากมายจังหวัดที่มีอาหารอร่อยให้เลือกทานเพียบจังหวัดที่มีเลยก๋อน้ำดื่มคุณภาพน้ำดื่มที่จะพาทุกคนไปรู้จักจังหวัดเลยให้มากขึ้นเลยก๋อน้ำดื่มที่ใส่ใจในทุกขั้นตอนการผลิตจึงมั่นใจได้ว่าเป็นน้ำดื่มที่สะอาดเพิ่มเพื่อนที่ LINE Official หรือคลิก Facebook น้ำดื่มเลยก๋อน้ำดื่มสะดวกน้ำดื่มคุณภาพของคนเมืองเลย
8: จะเดินทางไปทำงานอยู่บ้านแบบชิลๆนั่งที่ไหนสักที่ได้ฟังเพลงเพราะที่เราคัดและเลือกให้คุณฟังตลอดทั้งวันเพลงเก่าก็อินเพลงนั้นก็โดนและเพลงใหม่ที่ไม่หลุดเทรนด์ทุกอารมณ์ทุกความรู้สึกและทุกเพลงส่งตรงจากคลื่นเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุด104 Green FM สนใจลงโฆษณาและเป็นพาร์ทเนอร์กับเราโทร0817895652ฟังออนไลน์ที่104greenfm.com
9: เพลงเพราะต่อเนื่องที่นี่104 Green FM

0: สนับสนุนโดย AIS Telewit คิดจะซื้อมือถือหรือติดเน็ตบ้านเลือก AIS Telewit เมืองเลยพม่านเรื่องของพม่านให้เป็นหน้าที่เราที่ร้านเมืองเลยพม่าน
1: FM 104

0: ควีน FM ให้คุณฟังเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดทุกวัน
1: กลับมาอยู่ในท้ายชั่วโมงที่2แล้วนะครับกับเพลงเพราะต่อเนื่องที่มีฟังกันมากที่สุดตลอดทั้งวันกันแล้วก็ยังอยู่กับหนุ่มกันเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับฟังเพลงเพราะต่อเนื่องกันในชั่วโมงนี้กับ104คลีน FM นะฮะให้คุณได้ฟังเพลงต่อเนื่องตลอดทั้งวันกันเราอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่ช่วงเวลาบ่าย 3:00 นะครับแล้วก็อยู่ยาวถึง 18:00 นก่อนที่จะส่งคุณฟังเคารพธงชาติในช่วงเวลา 18:00 นของเย็นวันนี้กันนะครับในช่วงของท้ายชั่วโมงนี้หลายคนก็คงจะกําลังเดินทางกลับบ้านนะครับหลายคนก็คงจะใช้เวลาตรงนี้ฟัง104คลีน FM ผ่านทางวิทยุนะครับแล้วก็อยู่บนรถกันนะครับหรือว่ายังใครที่ยังไม่ได้ไปไหนนะครับก็ให้104คลีน FM เป็นเพื่อนคุณฟังนะครับระหว่างการทํางานระหว่างการขายของอยู่ที่บ้านอยู่ที่ร้านอยู่ที่ทํางานกันต่อหรือว่าใครที่ฟังเราผ่านทาง FM ทางออนไลน์นะครับที่ www.104cleanfm.com ก็ติดตามได้นะครับสําหรับทางออนไลน์มีให้ฟังกันตลอด24ชั่วโมงคลิกเข้าไปฟังแล้วกันนะครับหาไม่ถูกยังไงเข้าไปที่หน้า Google หรือว่าให้ AI ChatGPT หรือว่า Google Gemini ช่วยค้นหาพิมพ์104 Clean FM จะเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้หรือว่าบอกว่าอยากฟังเพลง104 Clean FM จังหวัดเลยนะฮะเจอหน้าเว็บไซต์ไหนหรือว่าเจอแอปไหนก็สามารถคลิกฟังกันได้เลยนะครับก็ติดตามได้เลยนะครับในชั่วโมงนี้ฝากกันหน่อยแล้วนะฮะฝากกันหน่อยแล้วกันนะครับสำหรับในท้ายชั่วโมงนี้ใครที่อยากจะเลือกหรือว่าเลือกแล้ววันนี้ใครที่ดื่มโสมพลัสหรือโสมฮีโร่แล้วอย่าทิ้งฝานะครับตอนนี้นะฮะเขามีกิจกรรมแจกหนักจัดโสมลุ้นรวยช่วยค่าครองชีพครั้งที่2มาแล้วนะครับดื่มโสมพลัสหรือว่าโสมฮีโร่นะฮะสายแรงนะครับสายแรงงานนะครับสายพลังงานนะครับหรือว่าใครที่อยากจะเติมพลังแม่นทุกงานก็ดื่มโสมพลัสใครที่อยากจะได้แรงที่แบบไม่หมดต้องลุยงานกันต่อในช่วงเย็นนี้นะฮะคุ้มนะฮะ10บาทกว่าใหญ่ก็โสมฮีโร่นะครับดื่มแล้วอย่าทิ้งฝานะครับส่งรหัสใต้ฝาไปที่ LINE Official My Red Club นะฮะ @myredclub My Red Club นะฮะลุ้นทองและบัตรเติมน้ำมันนะครับตอนนี้ใช้1สมพอยต์เท่ากับ1สิทธิ์ยิ่งส่งมากก็ยิ่งมีสิทธิ์มากร่วมกิจกรรมนะฮะแจกหนักจัดโสมลุ้นรวยช่วยคลาดของชีพครั้งที่2ตั้งแต่วันนี้ถึง30พฤศจิกายนนี้อย่าลืมนะครับดื่มโสมพลัสและโสมฮีโร่อย่าทิ้งฝาเก็บไว้ลุ้นทองใครที่อยากจะได้มาดื่มนะฮะก็หยิบได้เลยนะครับที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศกับโสมพลัสและโสมฮีโร่

0: ไม่หายเลือกแล้วนะครับดื่มโสมพลัสหรือโสมฮีโร่แล้วอย่าทิ้งฝานะครับส่งรหัสใต้ฝาไปที่ LINE Official My Red Club นะฮะ @mylredclub myreclub มี @ นำหน้าด้วยนะครับแล้วก็ลุ้นทองคำและก็บัตรเติมน้ำมันกันได้เลยนะครับสำหรับใครที่ชอบนะครับเกี่ยวกับเรื่องของพลังงานอันนี้ก็แม่นทุกงานเพราะแม่หายเลือกแล้วหรือว่าใครที่อยากจะได้คุ้มขวดใหญ่10บาทนะฮะก็หามาเติมกันได้นะฮะใครที่หมดแรงก็ต้องลุยงานกันต่อในช่วงเย็นนี้ก็โสมฮีโร่นะครับอย่าลืมนะดื่มโสมพลัสและโสมฮีโร่อย่าทิ้งฝาเก็บไว้ลุ้นทองใช้1โสมพอยต์เท่ากับ1สิทธิ์ครับยิ่งส่งมากก็ยิ่งมีสิทธิ์มากในกิจกรรมแจกหนักจัดโสมรุ้นรวยช่วยคล้าครองชีพครั้งที่2มาแล้วนะครับตั้งแต่วันนี้ถึง30พฤศจิกายนนี้นะครับโสมพลัสและโสมฮีโร่ยืมดื่มแล้วนะครับอย่าทิ้งฝาเก็บไว้ลุ้นทองกันได้เลยนะครับใครที่อยากจะหยิบโสมพลัสหรือว่าโสมฮีโร่มาดื่มกันก็ซื้อกันได้เลยนะฮะง่ายๆเข้าไปที่ 7-Eleven ก็ได้หรือว่าจะเป็นร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศหยิบมาดื่มกันได้เลยนะฮะทั้งโสมพลัสหรือจะเป็นโสมฮีโร่นั่นเองนะครับแล้วก็ส่งรหัสใต้ฝานะครับเข้าไปร่วมในกิจกรรมนี้กันได้เลยนะฮะแจกหนักจัดโสมลุ้นรวยช่วยคล้าครองชีพครั้งที่2ส่งมาได้ที่ LINE Official @mylredclub ตั้งแต่วันนี้ถึง30พฤศจิกายน2569นี้นั่นเองนะครับพร้อมทั้งในชั่วโมงนี้อยู่ด้วยกันกับ Green Bio ครับใครที่มีปัญหาเรื่องของผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังผมช็อตนะครับห้ามพลาดกับ Green Bio Super Treatment Cream นะฮะทรีทเมนต์ผมที่ถูกและดีซองสีน้ำเงินสังเกตได้ง่ายๆนะฮะซองสีน้ำเงินสุดฮิตที่กล้าท้าให้ลองโดยยอดขายกว่า300ล้านซองผสาน3พลังสารสกัดจากธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นทั้งเคลราตินสารสกัดจากรังไหมและน้ำมันดอกทานตะวันเนื้อทรีทเมนต์เข้มข้นกลิ่นหอมใช้ง่ายวิธีใช้ก็แค่หมักบำรุงหลังสระผมและทิ้งไว้ 2-5 นาทีแล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาดนะครับแค่นี้ครับผมคุณฟังก็จะสวยนุ่มลื่นเงางามมีน้ำหนักเราไปทำสปาผมมาในราคาเบาๆนั่นเองนะครับและก็ที่สำคัญครับใครที่ใช้แล้วโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบครับของแท้ต้องกลิ่นไบโอเท่านั้นหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศหรือว่าใครที่ชื่นชอบในการทำสีผมและอยากให้สีผมของคุณผู้ฟังเนี่ยนะฮะสดใสนะฮะสวยสดใสไม่เฟดไวและก็พร้อมฟื้นบำรุงผมแห้งเสียจากการทำเคมีตอนนี้ขอแนะนำกับทรีทเมนต์ผมกลิ่นไบโอสูตรโกลซองสีส้มทองและต้องมีสีน้ำเงินบนหน้าซองเท่านั้นด้วยนะครับสำหรับใครที่ทำสีผมและต้องการฟื้นฟูผมแห้งเสียจากการทำเคมีหยิบก็ได้นะฮะกับกลิ่นไบโอสูตรโกลซองสีส้มทองและมีสีน้ำเงินบนหน้าซองหาซื้อได้ที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศเช่นเดียวกันนะครับตอนนี้ทั้งกลิ่นไบโอสูตรโกลและกลิ่นไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมทรีทเมนต์ผมที่ถูกและดีซองสีน้ำเงินสุดฮิตที่กล้าทาให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองของแท้ต้องกลิ่นไบโอเท่านั้นนะครับสูงคุณฟังที่เวลา 17:00 น.ชั่วโมงหน้ากลับมาในชั่วโมงสุดท้ายกันแล้วนะครับเพลงไหนอยากจะเพิ่มเติมเพลงไหนที่อยากจะฝากบอกไว้ส่งมาบอกกันได้เลยกับที่นี่104 Green FM นะครับ
1: 104 Green FM

0: สนับสนุนโดย AIS Telewith คิดจะซื้อมือถือหรือติดเน็ตบ้านเลือก AIS Telewith เมืองเลยพม่านเรื่องของพม่านให้เป็นหน้าที่เราที่ร้านเมืองเลยพม่าน
1: FM 101.5

0: เขาสุดหนาวในสยามที่นี่104 Green FM สถานีเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดทุกวัน FM 104
1: ใช่ใครๆก็ขับแลมมอเตอร์ไซค์แบรนด์ดังจากอิตาลีที่แลมเบสต้าทาวอน TAY เลยขับสนุกด้วยแลมเบสต้าทุกรุ่นออกรถใหม่ฟรีทะเบียนภาษีพ.ร.บ.ประกันรถหายประกันชีวิตคุ้มครอง1ปีลุ้นกิฟต์

0: ยามาฮ่าฮอนด้าหรือ GPX เลือก Lambesta Tawan TAY เลยถนนมะลิวันฝ่ายขายโทร0420322233เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดและขึ้นอยู่กับสินเชื่อของบุคคล
1: เรารวบรวมไว้ให้หมดแล้วที่มาตาเวลส์บีอิงคลินิกศูนย์สุขภาพใจชะลอวัยและความงามโดยแพทย์เฉพาะทางและทีมผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านบริการด้านสุขภาพใจให้คำปรึกษาตรวจรักษาและฟื้นฟูเช่นการนอนไม่หลับไมเกรนแพนิคซึมเศร้าหลังคลอดสมาธิสั้นเช็คสุขภาพใจในแต่ละช่วงชะลอวัยและความงามด้วยนวัตกรรมที่ปลอดภัยและทันสมัยที่เราคัดสรรมาอย่างดีทั้งการดูแลผิวให้กระจ่างกระชับลดริ้วรอยสบายใจจากภายในสวยใสได้ถึงภายนอกมาตาเวลส์บีอิงคลินิกภายในมาตาพาวิเลียนเวลส์บีอิงเซ็นเตอร์ศูนย์การเรียนรู้และฟื้นฟูสุขภาพกายใจแบบองค์รวมที่เลยพาวิเลียนเดิมเช็คสุขภาพใจและการชะลอวัยโทร0987179666
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
3: ดียังไงหรอ
2: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: โหดีจัง
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
4: เวลา 17 นาฬิกา
0: สนับสนุนที่เวลาโดยถาวรแลมเบรตต้าเมืองเลยเทมีสไตล์ไปพร้อมกับรถจักรยานยนต์สุดพรีเมียมแบรนด์ดังจากอิตาลีโทร0817695758และน้ำดื่มสะดวกน้ำดื่มเลยก่อ
5: FM 104อยากฟัง104 Green FM เพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดคลิก www.104greenfm.com ติดต่อลงโฆษณาโทร0817895652ที่104 Green FM
6: ตอนแรกกะว่าจะพักแค่คืนเดียวสุดท้ายอยู่ต่ออีกหลายคืนห้องสะอาดมากที่จอดรถกว้างเงียบนอนหลับสบายอินเทอร์เน็ตเร็วทำงานสะดวก
7: เพราะทุกการเข้าพักเราใส่ใจทุกรายละเอียดไม่ว่าคุณจะมาพักรายวันหรือกำลังมองหาห้องพักรายเดือนโรงแรมพิลาตุสอพาร์ตเมนต์พร้อมดูแลให้ทุกวันของคุณสะดวกสบายและอุ่นใจห้องพักใหม่สะอาดปลอดภัยเดินทางง่ายใกล้มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยลองมาสัมผัสด้วยตัวคุณเองโรงแรมพิลาตุสอพาร์ตเมนต์พักสบายเหมือนอยู่บ้านบริการด้วยความใส่ใจเหมือนคนในครอบครัวติดต่อ0944591644

0: แบบสวยวัดพื้นที่ฟรีติดตั้งโดยทีมช่างมืออาชีพและเจ้าของร้านดูแลเองทุกขั้นตอนเมืองเลยพม่านสวยครบจบในที่เดียวโทรเลย0616262987เมืองเลยพม่านเรื่องของพม่านให้เป็นหน้าที่เราที่ร้านเมืองเลยพม่าน
1: สวนโลกอุดรพร้อมแล้วเด้อครั้งแรกของโลกบนพื้นที่ชุ่มน้ำพบกับสวนดอกไม้พืชพันธุ์นานาชาติสัมผัสวิถีชีวิตศิลปะและวัฒนธรรมที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวในแนวคิด Diversity of Life ความหลากหลายแห่งสรรพชีวิต1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ติดตามช่องทางการซื้อบัตรได้ที่เว็บไซต์ Udon Thani Expo 2026จัดโดยกรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานีและทีเซ็

0: ลุ่มบริษัทสีตรังรับซื้อยางพาราสนใจขายยางติดต่อ02-207-4522 02-207-4522คิดจะขายยางคิดถึงสีตรังคิดจะขายยางคิดถึงสีตรัง
1: FM 104เพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดตลอดวันที่นี่104 Clean FM

สนับสนุนโดย AIS Telewit คิดจะซื้อมือถือหรือติดเน็ตบ้านเลือก AIS Telewit Mata Wellbeing Clinic ศูนย์สุขภาพใจชะลอวัยและความงามเช็คสุขภาพใจโทร0987179666 Ford รัตนยนต์789เราไม่ยอมให้ใครถูกกว่า FM

0: Queen FM ให้คุณฟังเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดทุกวัน
1: ชั่วโมงสุดท้ายแล้วหลังที่เวลา 17:00 นกลับมาในต้นชั่วโมงพร้อมทั้ง2เพลงหลัง 17:00 นนะครับยังอยู่ต่อเนื่องกันกับที่นี่104 Green FM แล้วก็ยังอยู่กับหนุ่มกันเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับพร้อมทั้งทาง FM 104 MHz นะครับก็ติดตามได้เลยนะครับบางคนก็อาจจะฟังเราผ่านวิทยุนะฮะอาจจะฟังอยู่บนรถแล้วกันนะครับหรือว่าอาจจะฟังอยู่ที่บ้านอยู่ที่ทำงานนะฮะจะผ่านเครื่องวิทยุหรือว่าจะฟังเราผ่านทางออนไลน์ก็มีฟังกันตลอด24ชั่วโมงนะสำหรับทางออนไลน์www.104greenfm.com คลิกเข้าไปฟังกันได้หาไม่ถูกเจอหน้าเว็บไซต์ของเรานะฮะหรือว่าให้ AI ช่วยค้นหาก็พิมพ์104 Green FM จะเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้นะครับก็ฟังกันได้เลยนั่นเองนะครับในชั่วโมงนี้อยู่ด้วยกันกับ AIS ครับตอนนี้ไทยลีกนะฮะก็โอ้โหโค้งสุดท้ายแล้วนะฮะเดี๋ยวจริงๆก็บอกว่าเปิดลีกไปแล้วเรียบร้อยนะครับนะในสัปดาห์นี้ทั้งไทยลีก1ไทยลีก2ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมเชียร์คนบ้านเฮานะฮะกับเมืองเลยยูไนเต็ดนะฮะลุยแม่งเลยนะครับปีนี้ในไทยลีก2นะครับเราก็จะ อยู่ในลีกที่เพิ่มขึ้นมาอีก1เลเวลแล้วกันนะครับชมกันได้เชียร์กันได้นะครับเดี๋ยวนัดไหนที่มีแมตช์เดย์ในบ้านเดี๋ยวรอติดตามการอัปเดตผ่านทาง104 Green FM ของเรานะครับผ่านสปอตโฆษณาแล้วกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีความเคลื่อนไหวยังไงก็เดี๋ยวให้คุณฟังได้ติดตามกันเองก็เดี๋ยวติดตามแล้วกันนะครับผ่านทาง104 Green FM ในช่วงนี้ด้วยนะครับหรือว่าใครที่อยากจะชมสดนะครับพร้อมรีลันนะครับกับจัดเต็มนะฮะกับ AIS Play นะครับตอนนี้สมัครแพ็กเกจ Play All นะครับตั้งแต่วันนี้นะฮะลูกค้า AIS 199บาทต่อเดือนนาน12เดือนกดสมัครดอกจัน898แล้วโทรออกนะฮะหรือว่าลูกค้าอื่น290ค่ายอื่นนะ299บาท199บาทเนี่ยดูอะไรกันได้บ้างครับทั้งไทยลีกครบทั้ง3ลีกเลยนะฮะทั้งลีก1ลีก2แล้วก็ลีก3แล้วก็ยังมีบุนเดสนะฮะก็ PGA ทัวร์นะครับ LPGA นะครับ NBA Mono Max Sport ฟุตบอลช้าง FA ครับนะฮะหรือว่าจะเป็นเมืองไทยประกันภัยลีกเมืองไทยประกันภัยลีกนะครับเมืองไทยประกันภัยครับนั่นเองนะครับแล้วก็มี PA ลีกลีก21ด้วยนั่นเองนะครับก็ดูผ่าน AIS Play ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ทาง Mono Max กันด้วยนั่นเองนะฮะก็อย่าลืมกดเข้าไปสมัครกันที่ดอกจัน898แล้วโทรออกกันได้เลยแล้วก็ยังมีความบันเทิงอีกมากมายรวมทั้งเน็ตบ้านแรงๆตอนนี้นะฮะใครที่อยากจะได้เน็ตบ้านสนุกได้ทุกแนวทุกคนกับ Play All นะครับแล้วก็เน็ตบ้านแรงๆในราคาเริ่ม269บาทนะครับเป็นเน็ตแบรนด์คอนโดนะนะฮะแล้วก็เน็ต HBO HomeNet Insure นะฮะก็เข้าไปดูแพ็กเกจกันนะฮะผ่านทางเว็บไซต์ 3bb.co.th หรือว่าจะเป็น ais.th นั่นเองนะครับแล้วก็ติดตามการอัปเดตในชั่วโมงนี้กันได้นอกจากนี้ก็จะมีบริการเสริมกับ AIS Play Block กันด้วยนั่นเองนะครับพร้อมทั้งในชั่วโมงนี้กับ Ford Pro แรงวันนี้ Ford Ranger กระบะ4ประตูยกสูงเกียร์อัตโนมัติ XL Plus ในราคาที่ดีที่สุด 779,000 บาท Ford Wildtrak X ในข้อเสนอพิเศษเริ่มต้นผ่อนเพียง 16,000 บาทต่อเดือน Ford Ranger Super Duty ในราคาเปิดตัว 1.5 ล้านบาทแล้วก็ยังมี Ford Raptor 2.0L กระบะออฟโรดสมรรถนะสูงส่วนลดพิเศษมากถึง 240,000 บาทรับข้อเสนอแบบนี้กันได้นะฮะที่ Ford รัตนยนต์ถนนเลยเชียงคานนะฮะสอบถามที่ฝ่ายขายกันก็กดไปที่0428707782ใครที่ไปไม่ถูกนะฮะก็ไปถนนเลยเชียงคานซ้ายมือก่อนถึงแยกไทยวัสดุนั่นเองครับหรือว่าใครที่อยากจะนำรถไปตรวจเช็คบริการนะครับอันนี้ก็สามารถเข้าไปเช็คบริการกันได้นะครับที่โชว์รูม Ford รัตนยนต์กับศูนย์บริการแล้วก็ยังมีโปร Ford ลดคุ้มครบครันรุ่นมันเติมน้ำมันฟรีด้วยนั่นเองนะฮะเมื่อรับบริการที่ศูนย์บริการ Ford รัตนยนต์เลยนะครับตอนนี้หากมียอดค่าใช้จ่ายสินค้ารวม

0: บ้างน้องน้องพักก้ามนี่เองนะครับก็อยู่ด้วยกันกับเราในชั่วโมงสุดท้ายนี้กับที่นี่104 Clean FM นะครับ
1: 104 Clean FM ให้คุณฟังเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดทุกวัน

0: สนับสนุนโดย AIS Telewith คิดจะซื้อมือถือหรือติดเน็ตบ้านเลือก AIS Telewith Mata Wellbeing Clinic ศูนย์สุขภาพใจชะลอวัยและความงามเช็คสุขภาพใจโทร0987179666 Ford รัตนยนต์789เราไม่ยอมให้ใครถูกกว่า
1: FM 104

0: อยากฟัง104 Clean FM ผ่านมือถือง่ายๆเพียงโหลดแอป Radio Garden ทั้ง iOS และ Android แล้วปักหมุดในจังหวัดเลยก็ฟัง104 Clean FM ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือฟังผ่านเว็บไซต์คลิก www.104cleanfm.com เป็นพาร์ทเนอร์และติดต่อลงโฆษณาโทร0817895652เพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดที่104 Clean FM
1: ภูเขาสุดหนาวในสยามที่นี่104 Green FM สถานีเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดทุกวัน FM 104
2: ใช่ใครๆก็ขับแลมมอเตอร์ไซค์แบรนด์ดังจากอิตาลีที่แลมเบสตาทาวอน TAY เลยขับสนุกด้วยแลมเบสตาทุกรุ่นออกรถใหม่ฟรีทะเบียนภาษีพรบประกันรถหายประกันชีวิตคุ้มครอง1ปีลุ้นกิฟต์วอเชอร์สูงสุด 10,000 บาทพร้อมชุดแต่งสุดพรีเมียมมาตรวจเช็ครอบการใช้งานกับศูนย์บริการที่การันตีจากแลมเบสตาไทยแลนด์เลือกรถจักรยานยนต์ใหม่ทั้งแลมเบสตายามาฮ่าฮอนด้าหรือ GPX เลือกแลมเบสตาทาวอน TAY เลยถนนมะลิวันฝ่ายขายโทร042 032 223เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดและขึ้นอยู่กับสินเชื่อของบุคคล

0: แบบสวยวัดพื้นที่ฟรีติดตั้งโดยทีมช่างมืออาชีพและเจ้าของร้านดูแลเองทุกขั้นตอนเมืองเลยพม่านสวยครบจบในที่เดียวโทรเลย0616262987เมืองเลยพม่านเรื่องของพม่านให้เป็นหน้าที่เราที่ร้านเมืองเลยพม่าน
1: หากคุณกำลังมองหามือถือเครื่องใหม่ในราคาหลักร้อยต้องที่นี่เลย AIS Televid จัดให้เพียงเปลี่ยนจากเบอร์เติมเงินเป็นรายเดือนเปิดเบอร์ใหม่หรือย้ายค่ายก็รับสิทธิ์ซื้อสมาร์ทโฟนในราคาสุดพิเศษทันทีไม่ต้องชำระค่าบริการล่วงหน้ามือถือเครื่องใหม่ที่โดนใจพร้อมอัปเดตโปรโมชั่นกันได้ทุกเดือนที่ AIS Shop Big C เลยโทร0854529595และ AIS Televid Shop โทร0819745678
2: มีแต่อัพแบบนี้ต้องเข้ากับแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูง

0: แคสต์สินเชื่อเพื่อคนมีรถโทร0428115502หรือกรุงศรีออโต้สาขาเลยในธนาคารกรุงศรีอยุธยาชั้น3
1: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติมาทีนึงแล้วนะ
2: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
1: นางไหนอ่ะ
2: ก็นี่ไง
3: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
1: ้เชื่อได้แน่นะ
2: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
1: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
3: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
2: อ่ะเป็นไง
1: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
4: เลย

0: ีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: ที่นี่จังหวัดเลยจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวมากมายจังหวัดที่มีอาหารอร่อยให้เลือกทานเพียบจังหวัดที่มีเลยก่อน้ำดื่มคุณภาพน้ำดื่มที่จะพาทุกคนไปรู้จักจังหวัดเลยให้มากขึ้นเลยก่อน้ำดื่มที่ใส่ใจในทุกขั้นตอนการผลิตจึงมั่นใจได้ว่าเป็นน้ำดื่มที่สะอาดเพิ่มเพื่อนที่ LINE Official หรือคลิก Facebook น้ำดื่มเลยก่อน้ำดื่มสะดวกน้ำดื่มคุณภาพของคนเมืองเลย
2: เพราะที่นี่เราดีที่สุด Life Coming Home at Park Avenue ความสุขครั้งใหม่ที่ยิ่งใหญ่เริ่มต้นที่นี่ Park Avenue ด้วยประสบการณ์ทำโครงการบ้านที่มากกว่าใครๆฉลองครบรอบ15ปีเปิดเฟสใหม่ต้อนรับปีม้าปีแห่งความสำเร็จลด1ล้านบาทเฉพาะ3หลังแรกกับแบบบ้าน Angel Rose บ้านเดี่ยว2ชั้น4ห้องนอน Master Room จอดรถได้6คันพร้อมครัวไทยพื้นที่ใช้สอยกว้างขวางกับฟังก์ชันพิเศษด้วยดีไซน์ที่ลงตัวในแบบฉบับของคุณ Park Avenueนิวคือสังคมน่าอยู่สงบปลอดภัยและให้คุณภาพชีวิตที่ดีกว่าที่ใครๆให้ไม่ได้แห่งเดียวที่มีระบบ after service ตลอดการพักอาศัยและให้บริการตามมาตรฐานกรุงเทพสระว่ายน้ำฟิตเนสร้านกาแฟคลับเฮาส์สวนสาธารณะขนาดใหญ่พร้อมกล้อง CCTV และระบบรักษาความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงเชิญสัมผัสบ้านพร้อมอยู่ด้วยราคาเริ่มต้นที่ 3.1 ล้านบาทกับโปรโมชั่นพิเศษลดมากสุดเท่าที่เคยลดมาเฉพาะเดือนนี้เท่านั้นพักเนิวเอกสิทธิ์เหนือระดับเอกลักษณ์ของการพักผ่อนอย่างแท้จริงสอบถามโทร083-378-1234 083-379-1234
3: เพลงเพราะต่อเนื่องที่นี่104 Green FM

สนับสนุนโดย AIS Telewit คิดจะซื้อมือถือหรือติดเน็ตบ้านเลือก AIS Telewit Mata Wellbeing Clinic ศูนย์สุขภาพใจชะลอวัยและความงามเช็คสุขภาพใจโทร0987179666 Ford รัตนยนต์789เราไม่ยอมให้ใครถูกกว่า FM 101

0: Green FM ให้คุณฟังเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดทุกวัน
1: เพลงสุดท้ายในชั่วโมงสุดท้ายกันแล้วครับกับที่นี่104 Green FM ให้คุณได้ฟังเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดตลอดทั้งวันกันนะฮะเราอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่บ่าย 3:00 น.นะครับแล้วก็ก่อนที่จะส่งคุณฟังที่เวลา 18:00 น.เลยว่าเคารพธงชาติในช่วงเย็นนี้นะครับเบรกท้ายนี้ฟังเพลงต่อเนื่องกันแล้วก็ยิ่งอยู่กับหนุ่มกันต่อเหมือนเดิมนะครับทั้งทาง FM 104 MHz แล้วก็ทางออนไลน์ที่ www.104greenfm.com ครับในชั่วโมงนี้ครับเพลงนี้ใครที่มีปัญหาเรื่องของผมเกี่ยวกับผมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทั้งผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังผมช็อตนะครับไปทำมาแล้วก็มีปัญหาเหล่านี้ตอนนี้นะฮะห้ามพลาดเลยนะครับกับ Green Bio Super Treatment ผมที่ถูกและดีซองสีน้ำเงินสุดฮิตที่กล้าท้าให้ลองนะฮะด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองนะฮะผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังผมช็อตเหล่านี้จะหายหมดไปนะครับกับพลังนะฮะ3พลังสารสกัดจากธรรมชาติจากเคราตินสารสกัดจากรังไหมและน้ำมันดอกทานตะวันเนื้อทรีทเมนต์เข้มข้นกลิ่นหอมใช้ง่ายมากๆวิธีใช้ก็แค่หมักบำรุงผมหลังสระนะฮะทิ้งไว้ 2-5 นาทีแล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาดนะครับคราวนี้ผมคุณผู้ฟังก็จะนุ่มนะฮะสวยนุ่มลื่นเงางามมีน้ำหนักราวกับไปทำสปาผมมาในราคาเบาๆนั่นเองนะครับทรีทเมนต์ผมที่ถูกและดีนะฮะกับกลิ่นไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ซองสีน้ำเงินสุดฮิตที่กล้าทาให้ลองกับยอดขายกว่า300ล้านซองนะครับปัญหาผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังผมช็อตเหล่านี้จะหมดไปกับกลิ่นไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์นะครับโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบนะฮะของแท้ต้องกลิ่นไบโอเท่านั้นหาซื้อได้ที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศนอกจากนี้ครับสำหรับใครที่ชื่นชอบกับการทำสีผมนะฮะอยากจะดูแลสีผมเนี่ยนะครับให้สวยสดใสไม่เฟดไวพร้อมกับฟื้นบำรุงผมที่แห้งเสียจากการทำเคมีแนะนำกันครับกับทรีทเมนต์ผมกลีนไบโอสูตรโกลซองสีส้มทองและต้องมีสีน้ำเงินบนหน้าซองเท่านั้นด้วยนะฮะกับกลีนไบโอสูตรโกลนะฮะซองสีส้มทองนะฮะหยิบกันได้และซื้อกันได้เลยนะครับหามาใช้กันนะครับหาซื้อได้ที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศกับกลีนไบโอสูตรโกลซองสีส้มทองและซองสีแล้วก็มีสีน้ำเงินบนหน้าซองด้วยพร้อมทั้งกับกลีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมทรีทเมนต์ผมถูกและดีกับซองสีน้ำเงินสุดฮิตด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองครับใครที่เป็นปัญหาเรื่องผมก็ต้องยกให้กลีนไบโอโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกลีนไบโอเท่านั้นและนอกจากนี้ครับใครที่มีปัญหาเรื่องของผิวตอนนี้กับมันตาเวลบีอิงคลินิกศูนย์สุขภาพใจชะลอวัยและความงามตอนนี้กับโปรแกรมพิโก้เลเซอร์ดูแลผิวอย่างตรงจุดด้วยเทคโนโลยีGenius Dual นะครับแล้วก็ถือว่าเป็นเลเซอร์กลุ่ม YAG หรือว่ากลุ่มแจ็คนะฮะแล้วก็ Pico Circle ด้วยนะฮะที่จะสามารถเลือกโหมดและปรับพลังงานให้เหมาะกับสภาพผิวและปัญหาของผิวของคุณผู้ฟังกันได้จะช่วยดูแลปัญหาไม่ว่าจะเป็นทั้งรอยดำแล้วก็จุดด่างดำผิวสีผิวไม่สม่ำเสมอฝ้ากระและความหมองคล้ำดูแลผิวให้ดูเรียบเนียนและกระจ่างใสเพราะว่าผิวแต่ละคนนี้ก็จะไม่เหมือนกันใช่ไหมครับฉะนั้นอยากจะให้ผิวของเราเนี่ยนะครับสวยแล้วก็ดูเรียบเนียนกระจ่างใสฝ้ากระจุดด่างดำความหมองคล้ำจางลงสีผิวสม่ำเสมอก็ดูแลโดยผู้เชี่ยวชาญและประเมินสภาพผิวก่อนทำกันได้ที่มาตาเวลบีอิงคลินิกนะฮะเลือกโหมดและพลังงานที่เหมาะสมถือว่าเป็นส่วนสำคัญของการดูแลผิวกันนะครับวันนี้กับมาตาเวลบีอิงคลินิกศูนย์สุขภาพใจชะลอวัยและความงามทั้งพิโก้ฟูลโหมดนะครับหรือว่าใครที่อยากจะได้หน้าวีนะฮะกับเบบี้วีนะครับก็ใครที่อยากจะดูหน้าเรียวยกกระชับนะครับให้เรียบเนียนดูอ่อนวัยยกกรอบหน้าให้กระชับนะครับมีความชัดลดความหย่อนคล้อยแล้วก็ดูแลบริเวณแก้มเหนียงทำให้หน้าดูเรียวแล้วก็ได้รูปมากยิ่งขึ้นก็ไปที่นี่ก็ได้เช่นกันนะครับจองกันได้แล้วนะครับกับเบบี้วีนะครับแล้วก็พิโก้ฟูลโหมดด้วยนะครับแล้วก็ยังมีอีกหลากหลายโปรแกรมอีกหลากหลายโปรโมชั่นอีกหลากหลายคอร์สกันด้วยกับมาตาเวลบีอิงคลินิกศูนย์สุขภาพใจชะลอวัยและความงามครับสอบถามเพิ่มเติมกันที่0987179666หรือว่าจะเป็น LINE OA มาตาเวลบีอิงคลินิกแอดไลน์กันได้เลยแล้วก็ทาง Facebook มาตาเวลบีอิงคลินิกศูนย์สุขภาพใจชะลอวัยและความงามนั่นเองนะครับอ่ะก็อยู่ในท้ายชั่วโมงนี้นอกจากนี้ครับใครที่มีนี่เลยครับตอนนี้แนะนำกันหน่อยครับกับใหม่โอโมซันชายหอมแดดสู้กลิ่นอับแม้ซักกลางคืน ื่นครับใครที่อยากจะได้ผงซักฟอกดีๆไว้ติดบ้านหยิบกันได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศกับใหม่โอโมซันชายรวม4คุณประโยชน์ใน1ถุงไม่ว่าจะเป็นทั้งใช้แล้วสะอาดสดใสหอมและลดกลิ่นอับนะครับกับโอโมซันชายหอมแดดสู้กลิ่นอับแม้ซักกลางคืนตัวจริงเรื่องซักผ้าต้องโอโมซันชายนั่นเองนะฮะเย็นนี้ใครที่กำลังจะซักผ้าและก็กำลังมองหาผลิตภัณฑ์ซักผ้าอยู่หยิบกันได้นะฮะกับผงซักฟอกโอโมซันชายหอมแดดสู้กลิ่นอับตัวจริงเรื่องซักผ้าก็ต้องยกให้โอโมซันชายดินเลยนั่นเองนะครับอ่ะเวลาหมดแล้วนะครับสมมุติฟังไปเคารพธงชาติในช่วงเวลา 18:00 น.ครับในช่วงเย็นนี้กับที่นี่104 Green FM แล้วก็ต้องขอบคุณมากขอบคุณจริงๆครับที่ให้ FM 104 MHz หรือว่า104 Green FM อยู่เป็นเพื่อนกันมาตลอดทั้งวันกันแต่ว่าช่วงเย็นก็ยังมีเพลงให้ฟังกันต่อเนื่องนะแล้วก็ช่วงดึกด้วยนะครับยาวถึงเที่ยงคืนเลยผ่านทาง FM 104 MHz ส่วนใครที่อยากจะฟังเราตลอด24ชั่วโมงคลิกเข้าไปฟังกันที่ www.104greenfm.com นะครับวันนี้ขอบคุณมากที่อยู่ด้วยกันมาตลอดทั้ง3ชั่วโมงแล้วก็ฝากไว้อีก1ช่วงช่วงเช้าด้วยนะครับวันจันทร์ถึงศุกร์เหมือนกันครับ8โมงเช้าถึง9โมงมาทักทายกันหน่อยแล้วก็อยู่กับผมกันแบบนี้นะครับวันนี้ขอบคุณจริงๆเวลาหมดลาไปก่อนสวัสดีครับ
0: 104 Green FM ให้คุณฟังเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดทุกวัน

0: นับสนุนโดย AIS Telewit คิดจะซื้อมือถือหรือติดเน็ตบ้านเลือก AIS Telewit มาตาเฟลบีอิงคลินิกศูนย์สุขภาพใจชะลอวัยและความงามเช็คสุขภาพใจโทร0987179666 Ford รัตนยนต์789เราไม่ยอมให้ใครถูกกว่า
1: FM 104

0: ภูเขาสุดหนาวในสยามที่นี่104 Green FM สถานีเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดทุกวัน FM 104
1: ตอนแรกกะว่าจะพักแค่คืนเดียวสุดท้ายอยู่ต่ออีกหลายคืนห้องสะอาดมากที่จอดรถกว้างเงียบนอนหลับสบายอินเทอร์เน็ตเร็วทำงานสะดวก
2: เพราะทุกการเข้าพักเราใส่ใจทุกรายละเอียดไม่ว่าคุณจะมาพักรายวันหรือกำลังมองหาห้องพักรายเดือนโรงแรมพิลาตุสอพาร์ตเมนต์พร้อมดูแลให้ทุกวันของคุณสะดวกสบายและอุ่นใจห้องพักใหม่สะอาดปลอดภัยเดินทางง่ายใกล้มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยลองมาสัมผัสด้วยตัวคุณเองโรงแรมพิลาตุสอพาร์ตเมนต์พักสบายเหมือนอยู่บ้านบริการด้วยความใส่ใจเหมือนคนในครอบครัวติดต่อ0944591644
3: เรารวบรวมไว้ให้หมดแล้วที่มาตาเวลส์บีอิ้งคลินิกศูนย์สุขภาพใจชะลอวัยและความงามโดยแพทย์เฉพาะทางและทีมผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านบริการด้านสุขภาพใจให้คำปรึกษาตรวจรักษาและฟื้นฟูเช่นการนอนไม่หลับไมเกรนแพนิคซึมเศร้าหลังคลอดสมาธิสั้นเช็คสุขภาพใจในแต่ละช่วงชะลอวัยและความงามด้วยนวัตกรรมที่ปลอดภัยและทันสมัยที่เราคัดสรรมาอย่างดีทั้งการดูแลผิวให้กระจ่างกระชับลดริ้วรอยสบายใจจากภายในสวยใสได้ถึงภายนอกมาตาเวลส์บีอิ้งคลินิกภายในมาตาพาวิเลียนเวลส์บีอิ้งเซ็นเตอร์ศูนย์การเรียนรู้และฟื้นฟูสุขภาพกายใจแบบองค์รวมที่เลยพาวิเลียนเดิมเช็คสุขภาพใจและการชะลอวัยโทร0987179666
4: จะดีแค่ไหนถ้าจ่ายแค่1แต่ได้ถึง2เราเตอร์เราเตอร์1ส่งความเร็ว500เมกะครอบคลุมทุกมุมบ้านเราเตอร์2ส่งต่อความแรงอย่าให้มีสะดุดด้วยแพ็คสุดคุ้ม Super Mesh Plus แรงทั่วถึงไม่ว่าจะอยู่บ้านชั้นไหนความแรงเต็มสปีด500/500เมกะพร้อมรับความบันทึงครบรถจัดกล่อง AS Play Box เริ่มเพียง599บาทสมัครได้ที่ 3BB Shop โทร1530หรือ AAS Shop โทร1175 Super Mesh Plus ครบคุ้มจบในแพ็คเดียว

0: ดับกลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้บลูโรสโรออนซองจากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
1: เจ็ดพอดใหม่อ่ะลองสปื้อหน่อยเด้
2: เป็นไงเหมือนยาค่ายาปะ
1: โดนจากคาร์ลอยอันเด้
2: แล้วไงอยากเอาน้ำยาดองศพเลยวะ
1: โอ้ยโคตรถึง
3: ถ้ารู้ว่าทุกคำที่สูบพอดคือสารพิษกว่า 2,000 ชนิดไม่ว่าจะสารหนูฟอร์มาลดีไฮด์นิโคตินตะกั่วที่ทำให้เกิดโรคมะเร็งและโรคร้ายอีกมากมายรู้แล้วเลิกได้เลิก บุหรี่ไฟฟ้ารู้ไว้ร้ายจับ
4: 104 Green FM ผลิตรายการโดยบริษัท JKT Media จำกัดโปรดเตรียมเคารพธงชาติ
5: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: อยากฟัง104 Clean FM ผ่านมือถือง่ายๆเพียงโหลดแอป Radio Garden ทั้ง iOS และ Android แล้วปักหมุดในจังหวัดเลยก็ฟัง104 Clean FM ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือฟังผ่านเว็บไซต์คลิก www.104cleanfm.com เป็นพาร์ทเนอร์และติดต่อลงโฆษณาโทร0817895652เพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดที่104 Clean FM
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: ฟอร์ดฉลองครบรอบ29ปีก้าวไปด้วยกันฉลองครบรอบอย่างยิ่งใหญ่กับกระบะ4ประตู XLS เพียง 799,000 บาท4ประตูสปอร์ตดอกเบี้ย 0% และรัฟเตอร์ราคาพิเศษ 1,699,000 บาทพร้อมเอเวอเรสต์รถ7ที่นั่งราคาเริ่มต้น 1,249,000 บาทและเรื่องรับดอกเบี้ย 0% เรียบด่วนพิเศษนำรถเข้ารับบริการเช็คระยะซ่อมบำรุงซื้ออุปกรณ์ตกแต่งหรือแพ็คเกจ ESB รับคะแนนพิเศษสำหรับลูกค้าสมาชิก Ford Reward Cup ที่ Ford รัตนยนต์ถนนเลยเชียงขานศูนย์บริการโทร0428156450944195624 0924และฝ่ายขายโทร0428707822
4: ร้านอร่อยบ้านเซไลโดยทีมงานข้าวต้มรายงานร้านอาหารระดับภัตตาคารขวัญใจคนเมืองเลยพร้อมให้บริการแล้ววันนี้ไม่ว่าจะนั่งทานที่ร้านหรือสั่งกลับบ้านกับเมนูรสเลิศอิ่มอร่อยด้วยคุณภาพและความสะอาดพร้อมวัตถุดิบที่ผ่านการคัดสรรเป็นอย่างดีกับสุดยอดต้นตำรับความอร่อยประสานด้วยรสชาติที่ลงตัวกับเมนูยำรสแซ่บเปรี้ยวกลมกล่อมอบผัดตุ๋นต้มยำกุ้งรสจัดจานและเมนูสุขภาพปลานิลไรงานสูตรผักสมุนไพรจานเด่นของร้านที่สร้างสรรค์ปรุงรสจากเชฟมืออาชีพทุกเมนูอร่อยกับบรรยากาศริมน้ำกุดป่องเสน่ห์ของเมืองเลยในราคาที่คุ้มค่ากับรสชาติและการบริการที่ประทับใจให้ทุกๆวันเป็นวันที่อิ่มอร่อยด้วยความสุขแก่คุณและครอบครัวร้านข้าวต้มรายงานเปิดให้บริการทุกวันสั่งอาหารโทร042-033-050
5: จะเดินทางไปทำงานอยู่บ้านแบบชิวๆนั่งที่ไหนสักที่ได้ฟังเพลงเพราะที่เราคัดและเลือกให้คุณฟังตลอดทั้งวันเพลงเก่าก็อินเพลงนั้นก็โดนและเพลงใหม่ที่ไม่หลุดเทรนด์ทุกอารมณ์ทุกความรู้สึกและทุกเพลงส่งตรงจากคลื่นเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุด104 Green FM สนใจลงโฆษณาและเป็นพาร์ทเนอร์กับเราโทร0817895652ฟังออนไลน์ที่104greenfm.com
6: คุณกำลังฟัง104 Green FM เพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดตลอดวันที่นี่104 Green FM

0: ุดหนาวในสยามที่นี่104 Green FM สถานีเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดทุกวัน FM 104
1: จะดีแค่ไหนถ้าจ่ายแค่1แต่ได้ถึง2เราเตอร์เราเตอร์1ส่งความเร็ว500เมกครอบคลุมทุกหมู่บ้านเราเตอร์2ส่งต่อความแรงอย่าให้มีสะดุดด้วยแพ็กสุดคุ้ม Super Mesh Plus แรงทั่วถึงไม่ว่าจะอยู่บ้านชั้นไหนความแรงเต็มสปีด500ทับ500เมกพร้อมรับความบันทึกครบรถจากกล่อง AS Playbox เริ่มเพียง599บาทสมัครได้ที่ 3BB Shop โทร1530หรือ AAS Shop โทร1175 Super Mesh Plus ครบคุ้มจบในแพ็คเดียว
2: ซูฟ้าหน้าใสนิ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
3: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
4: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
3: นางไหนอ่ะ
4: ก็นี่ไง
5: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
3: ้เชื่อได้แน่นะ
4: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
3: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
4: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
5: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
4: อ่ะเป็นไง
3: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
6: เลิ
2: ศซูฟ้าหน้าใสนิ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย

0: แคสต์สินเชื่อเพื่อคนมีรถโทร042-811-502หรือกรุงศรีออโต้สาขาเลยในธนาคารกรุงศรีอยุธยาชั้น3
1: ที่นี่จังหวัดเลยจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวมากมายจังหวัดที่มีอาหารอร่อยให้เลือกทานเพียบจังหวัดที่มีเลยก๋อน้ำดื่มคุณภาพน้ำดื่มที่จะพาทุกคนไปรู้จักจังหวัดเลยให้มากขึ้นเลยก๋อน้ำดื่มที่ใส่ใจในทุกขั้นตอนการผลิตจึงมั่นใจได้ว่าเป็นน้ำดื่มที่สะอาดเพิ่มเพื่อนที่ LINE Official หรือคลิก Facebook น้ำดื่มเลยก๋อน้ำดื่มสะดวกน้ำดื่มคุณภาพของคนเมืองเลย

0: โอโมสันชัยหอมแดดสู้กลิ่นอับแม้สักกลางคืน
1: หากคุณกำลังมองหามือถือเครื่องใหม่ในราคาหลักร้อยต้องที่นี่เลย AIS Televis จัดให้เพียงเปลี่ยนจากเบอร์เติมเงินเป็นรายเดือนเปิดเบอร์ใหม่หรือย้ายค่ายก็รับสิทธิ์ซื้อสมาร์ทโฟนในราคาสุดพิเศษทันทีไม่ต้องชำระค่าบริการล่วงหน้ามือถือเครื่องใหม่ที่โดนใจพร้อมอัปเดตโปรโมชั่นกันได้ทุกเดือนที่ AIS Shop Big C เลยโทร0854529595และ AIS Televis Shop โทร0819745678
2: เช็ดพอดใหม่อ่ะลองสักปื้นหน่อยเด้
3: เป็นไงเหมือนยาค่ายาปะ
2: โดนจากคอลอยอันเด้
3: แล้วไงอยากเอาน้ำยาดองศพเลยวะ
2: โอ้ยโคตรถึง
4: ถ้ารู้ว่าทุกคำที่สูบพอดคือสารพิษกว่า 2,000 ชนิดไม่ว่าจะสารหนูฟอร์มาลดีไฮด์นิโคตินตะกั่วที่ทำให้เกิดโรคมะเร็งและโรคร้ายอีกมากมายรู้แล้วเลิกได้เลิก บุหรี่ไฟฟ้ารู้ไว้ร้ายจับ
5: จะเดินทางไปทำงานอยู่บ้านแบบชิลๆนั่งที่ไหนสักที่ได้ฟังเพลงเพราะที่เราคัดและเลือกให้คุณฟังตลอดทั้งวันเพลงเก่าก็อินเพลงนั้นก็โดนและเพลงใหม่ที่ไม่หลุดเทรนด์ทุกอารมณ์ทุกความรู้สึกและทุกเพลงส่งตรงจากคลื่นเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุด104 Green FM สนใจลงโฆษณาและเป็นพาร์ทเนอร์กับเราโทร0817895652ฟังออนไลน์ที่104greenfm.com
6: เพลงเพราะต่อเนื่องที่นี่104 Green FM

0: 104 Green FM Green FM ให้คุณฟังเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดทุกวัน FM 104
1: Green Thing Money คิดแล้วเลือกก็ต้องดี
2: การวางแผนภาษีเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารจัดการการเงินส่วนบุคคลและเป็นส่วนหนึ่งของการรักษาความมั่นคงทางการเงินในระยะยาวนะครับการมีแผนการวางแผนภาษีที่ดีจะช่วยให้คุณลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นครับและเพิ่มโอกาสในการใช้ประโยชน์จากการหักลดหย่อนภาษีที่มีอยู่ด้วยนะครับในกรณีที่คุณกำลังมองหาวิธีการบริหารจัดการภาษีให้ดีและถูกต้องก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะครับเพราะการขอเงินกู้หรือสินเชื่อบางประเภทจะมีผลกระทบต่อการคำนวณภาษีของคุณด้วยนะครับหลักการสำคัญในการวางแผนภาษีที่คุณควรรู้ครับ 1. คือการเข้าใจและรู้จักกฎหมายภาษีที่เกี่ยวข้องกับการยื่นภาษีจะช่วยให้คุณสามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดได้อย่างถูกต้องนะครับและหลีกเลี่ยงการเสียภาษีที่ผิดพลาดซึ่งอาจส่งผลเสียต่อการยื่นขอสินเชื่อในอนาคตครับ2. เก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องนะครับเช่นข้อมูลรายได้หรือเอกสารการหักภาษีนะที่จ่ายและเอกสารการลงทุนต่างๆก็จะทำให้การยื่นภาษีเป็นไปอย่างรวดเร็วและสะดวกครับ3. ศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีและการอัปเดตข้อมูลบ่อยๆนะครับเช่นการหักลดหย่อนภาษีจากการทำประกันชีวิตหรือการลงทุนในกองทุนจะช่วยให้คุณได้รับประโยชน์สูงสุดจากการลดหย่อนภาษีนะครับ
1: Green Thing Money คิดแล้วเลือกก็ต้องดี
3: สนับสนุนโดยเมืองเลยพม่านเรื่องของพม่านให้เป็นหน้าที่เราที่ร้านเมืองเลยพม่าน
4: ได้ฟังเพลงเพราะที่เราคัดทุกอารมณ์ทุกความรู้สึกและทุกเพลงเลือกให้คุณฟังตลอดทั้งวันเพลงเก่าก็อิ่ม

ต่อเนื่องมากที่สุด104 Green FM สนใจลงโฆษณาและเป็นพาร์ทเนอร์กับเราโทร0817895652ฟังออนไลน์ที่104greenfm.com

จะเดินทางไปทำงานอยู่บ้านแบบชิวๆนั่งที่ไหนสักที่ได้ฟังเพลงเพราะที่เราคัดและเลือกให้คุณฟังตลอดทั้งวันเพลงเก่าก็อินเพลงนั้นก็โดนและเพลงใหม่ที่ไม่หลุดเทรนด์ทุกอารมณ์ทุกความรู้สึกและทุกเพลงส่งตรงจากคลื่นเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุด104 Green FM สนใจลงโฆษณาและเป็นพาร์ทเนอร์กับเราโทร0817895652ฟังออนไลน์ที่104greenfm.com

0: หนาวในสยามที่นี่104 Green FM สถานีเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดทุกวัน FM 104
1: คุณกำลังฟัง104 Green FM ต่อไปขอเชิญติดตามรับฟังการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร
0: ร้อยสี่ Green FM
2: ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรายงานสถานการณ์อุทกภัย31จังหวัดและกรุงเทพมหานครส่งผลกระทบต่อประชาชนกว่า1ล้านครัวเรือนกระทรวงการคลังเร่งประสานการทำงานร่วมกับเอกชนแก้ปัญหาเศรษฐกิจไทยที่เติบโตต่ำเรื้อรังพร้อมกับเคลื่อนอุตสาหกรรมใหม่ควบคู่กับการรักษาวินัยการคลังองค์การยูนิเซฟเตือนว่าเด็กในภูมิภาคลาตินอเมริกาหลายล้านคนกำลังตกอยู่ในความเสี่ยงจากผลกระทบของปรากฏการณ์เอลนีโญต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
3: ปริมาณน้ำตอนบนของประเทศเพิ่มสูงขึ้นกรมชลประทานจึงควบคุมการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาอยู่ในอัตรา 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่จะปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนแม่กลองเป็น 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
4: นายธเนศสมบูรณ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการและอุทกวิทยากรมชลประทานกล่าวถึงสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาว่าวันนี้ที่สถานี42จังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่านอยู่ที่ประมาณ 2,326 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่วนเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทระบายน้ำในอัตรา 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้พื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำเจ้าพระยารวมถึงพื้นที่ริมแม่น้ำน้อยระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นประมาณ 20-30 เซนติเมตรจึงมีแนวโน้มที่ปริมาณน้ำจะไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาจะสูงถึงประมาณ 2,500-3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่สถานการณ์น้ำในแม่น้ำแม่กลองอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีเนื่องจากมีปริมาณน้ำจากแม่น้ำแควน้อยแม่น้ำแควใหญ่และลำน้ำสาขาไหลลงสู่แม่น้ำแม่กลองเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วทำให้ระดับน้ำเหนือเขื่อนแม่กลองมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยวันนี้ตั้งแต่เวลา 12:00 น.เป็นต้นไปจะปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนแม่กลองเป็น 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจึงขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณริม2ฝั่งแม่น้ำแม่กลองในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามและสมุทรสาครเฝ้าระวังระดับน้ำที่อาจเพิ่มสูงขึ้นพร้อมยกสิ่งของขึ้นที่สูงรวมถึงเคลื่อนย้ายยานพาหนะสัตว์เลี้ยงและอุปกรณ์ทางการเกษตรไปยังพื้นที่ปลอดภัยปิยาพันยังเทียนรายงาน
3: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรายงานสถานการณ์อุทกภัย31จังหวัดและกรุงเทพมหานครส่งผลกระทบต่อประชาชนกว่า1ล้านครัวเรือนเร่งระดมเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลเข้าช่วยเหลือพร้อมสำรวจพื้นที่เตรียมฟื้นฟูเยียวยาหลังน้ำลด
5: นายธีรพัฒน์คาชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าจากอิทธิพลฝนตกหนักสะสมประกอบกับมวลน้ำหลากจากภาคเหนือไหลลงมาสมทบในพื้นที่ภาคกลางส่งผลให้ปัจจุบันยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยใน31จังหวัดและกรุงเทพมหานครรวม195อำเภอ1,196ตำบล 8,249 หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบ 1,41,307 ครัวเรือนโดยพื้นที่ประสบภัยครอบคลุมภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้งนี้หลายจังหวัดในภาคกลางและภาคตะวันออกระดับน้ำยังคงเพิ่มสูงขึ้นขณะที่พื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่วนใหญ่ระดับน้ำเริ่มลดลงส่วนกรุงเทพมหานครนนทบุรีนครปฐมอ่างทองลพบุรีและอุทัยธานีสถานการณ์น้ำเริ่มทรงตัวอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยยังกล่าวอีกว่าได้เร่งระดมกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้ากระจายความช่วยเหลือเร่งระบายน้ำแจกจ่ายสิ่งอุปโภคบริโภคและดูแลประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่องพร้อมสั่งการให้ศูนย์ปภ.เขตและปภ.จังหวัดประสานหน่วยงานท้องถิ่นในพื้นที่ที่ระดับน้ำเริ่มคลี่คลายเร่งสำรวจความเสียหายและทำความสะอาดฟื้นฟูเพื่อรวบรวมข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบในการจ่ายเงินชดเชยเยียวยาตามระเบียบหลักเกณฑ์ของทางราชการโดยเร็วชนัญชิดาสังทองรายงาน
3: กระทรวงพาณิชย์ยืนยันสินค้าอุปโภคบริโภคยังมีเพียงพอแต่การขนส่งไปยังพื้นที่ประสบอุทกภัยมีข้อจำกัดพร้อมประสานกระทรวงกลาโหมขอกำลังทหารช่วยลำเลียง
6: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงปัญหาสินค้าขาดแคลนในพื้นที่ประสบอุทกภัยว่าขณะนี้สินค้าอุปโภคบริโภคในคลังมีปริมาณเพียงพอแต่ปัญหาคือการขนส่งสินค้าไปยังพื้นที่ประสบอุทกภัยทำได้ยากเนื่องจากเส้นทางถูกน้ำท่วมกระทรวงพาณิชย์จึงประสานผู้ประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามจุดที่มีปัญหาหากรถขนส่งไม่สามารถเข้าไปได้จะประสานกระทรวงกลาโหมเพื่อขอรับการสนับสนุนกำลังทหารช่วยลำเลียงสินค้าเข้าไปในพื้นที่เพื่อให้ประชาชนมีสินค้าอุปโภคบริโภคเพียงพอสำหรับการรับแจ้งปัญหาขณะนี้มีประชาชนบางส่วนติดต่อเข้ามาที่สายด่วนกรมการค้าภายใน1569โดยส่วนใหญ่เป็นความต้องการสินค้าอุปโภคบริโภคพื้นฐานทั่วไปขณะที่จังหวัดสระแก้วกระทรวงพาณิชย์ได้ประสานกระทรวงกลาโหมเพื่อสนับสนุนการขนส่งโดยได้นำสินค้าเข้าไปยังพื้นที่กบิลบุรีก่อนกระจายต่อไปยังจังหวัดสระแก้ว
7: ส่วนมากแล้วมันก็จะมีในเรื่องของเข้าไปไม่ได้ซึ่งเราก็ประสานอยู่แล้วมีบางจุดก็ให้ทหารช่วยเอาขนเข้าไปแต่สินค้าในคลังนี้ไม่มีปัญหาเลยใช่เราคุยกับผู้ค้าผู้ประกอบการทุกอย่างสินค้ามีอยู่แล้วค่ะเพียงแต่ว่ามันอาจจะเข้าไปถึงจุดบางจุดไม่ได้ซึ่งเราก็บอกให้ประชาชนแจ้งมาได้ที่1569จุดตรงไหนที่มีปัญหาเราก็จะเข้าไปเติมซึ่งเขาเองไม่ได้ก็จะให้ทหารช่วย
6: นางสุภจีกล่าวอีกว่ากระทรวงพาณิชย์จะติดตามสถานการณ์สินค้าในพื้นที่ประสบอุทกภัยอย่างต่อเนื่องและประสานผู้ค้าและผู้ประกอบการเติมสินค้าในจุดที่มีปัญหาโดยเฉพาะพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากเส้นทางคมนาคมเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นได้อย่างเพียงพอทั้งนี้หากพบปัญหาสินค้าขาดแคลนหรือราคาไม่เป็นธรรมสามารถแจ้งได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน1569ปริมประสบภาพภาครายงาน
3: บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนแจ้งประชาสัมพันธ์ถึงผู้โดยสารสายการบินไทย TG ที่เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิระหว่างวันที่26ถึง29กันยายน2569และยังไม่ได้รับกระเป๋าสัมภาระขณะนี้สามารถตรวจสอบสถานะกระเป๋าสัมภาระตกค้างได้แล้วทางเว็บไซต์ baggage.airportthai.co.th หรือสแกน QR code ของระบบโดยข้อมูลจะปรากฏเมื่อกระเป๋าเดินทางถึงจุดรับสัมภาระตกค้างเรียบร้อยแล้วเมื่อผู้โดยสารตรวจพบข้อมูลในระบบแล้วสามารถนำหนังสือเดินทางหรือพาสปอร์ตบัตรขึ้นเครื่องหรือบอดดิ้งพาสและแท็กกระเป๋าหรือแบ็กเก็ตแท็กไปติดต่อขอรับสัมภาระได้ที่จุดรับสัมภาระตกค้างสายการบินไทยบริเวณชั้น2ประตู1ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยผู้ที่เดินทางไปรับกระเป๋าสามารถจอดรถได้ฟรีที่ถนนสุวรรณภูมิสาย7ด้านหน้าอาคารผู้โดยสารชั้น1หากมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายการบินไทยเส้นทางในประเทศหมายเลขโทรศัพท์02134-5373-74และเส้นทางระหว่างประเทศหมายเลขโทรศัพท์02134-5466-68ไปรษณีย์ไทยปรับแผนการนำจ่ายตามพื้นที่รองรับสถานการณ์น้ำท่วมพร้อมเร่งจัดส่งพัสดุให้ถึงมือประชาชนโดยเร็ว
8: นายดนันท์สุภัทรพันธ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดเปิดเผยว่าไปรษณีย์ไทยได้ออกมาตรการเร่งด่วนเพื่อรองรับสถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ของประเทศหลังฝนตกอย่างต่อเนื่องส่งผลกระทบต่อเส้นทางคมนาคมและการปฏิบัติงานด้านไปรษณีย์บางส่วนโดยไปรษณีย์ไทยได้เตรียมแผนรองรับเพื่อให้สามารถนำส่งพัสดุสิ่งของถึงมือประชาชนได้มากที่สุดพร้อมย้ำความปลอดภัยของผู้ใช้บริการและเจ้าหน้าที่เป็นสำคัญทั้งนี้ไปรษณีย์ไทยได้ปรับเส้นทางขนส่งและนำจ่ายสิ่งของในพื้นที่ที่ไม่สามารถสัญจรได้หรือมีน้ำท่วมโดยอาจทำให้เกิดการนำจ่ายล่าช้าในบางพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ประสบอุทกภัยซึ่งที่ทำการไปรษณีย์บางแห่งยังคงได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยทำให้ไม่สามารถเปิดให้บริการและนำจ่ายสิ่งของได้ตามปกติทั้งนี้หากระดับน้ำลดลงและสภาพพื้นที่เอื้ออำนวยไปรษณีย์ไทยจะเร่งดำเนินการนำจ่ายสิ่งของถึงผู้รับโดยเร็วพร้อมแจ้งข้อมูลและความคืบหน้าให้ประชาชนทราบอย่างต่อเนื่องสำหรับประชาชนที่ต้องการตรวจสอบพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบในการนำจ่ายสิ่งของสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ thailandpost.co.th หรือค้นหาที่ทำการไปรษณีย์ใกล้บ้านและเช็คสถานะพัสดุได้ที่ LINE @thailandpost ไปรษณีย์ไทยพร้อมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนันทภาแสนตุ้มรายงาน
3: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเชื่อมโยงการบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกันลดผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนให้ได้โดยเร็ว
9: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในฐานะผู้แทนคณะรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายกำกับดูแลสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามและสำรวจระบบบริหารจัดการน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยมีเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมสำรวจสถานการณ์และระบบระบายน้ำในจุดสำคัญตั้งแต่ประตูระบายน้ำคูคลองและคลองสายหลักพื้นที่รับน้ำและแก้มลิงตลอดจนเส้นทางระบายน้ำลงสู่พื้นที่ปลายน้ำและปากน้ำออกสู่แนวทะเลพร้อมพิจารณาข้อมูลระดับน้ำปริมาณน้ำความสามารถในการรองรับและระบายของแต่ละพื้นที่ตลอดจนจุดที่อาจเป็นข้อจำกัดของระบบเพื่อเชื่อมโยงการบริหารจัดการน้ำระหว่างกรุงเทพมหานครพื้นที่ปริมณฑลและระบบชลประทานให้ทำงานสอดคล้องกันเพื่อให้เห็นภาพการบริหารจัดการน้ำเชื่อมโยงกันทั้งระบบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมระบุว่าการแก้ไขสถานการณ์ในขณะนี้จำเป็นต้องมองน้ำทั้งระบบตั้งแต่ต้นทางเส้นทางน้ำพื้นที่พักน้ำไปจนถึงจุดระบายออกไม่สามารถแก้ไขเฉพาะจุดได้โดยข้อมูลจากทุกหน่วยงานต้องเชื่อมโยงเป็นภาพเดียวกันเพื่อให้สามารถกำหนดจังหวะการสูบการผลักการผันและการระบายน้ำได้อย่างเหมาะสมลดผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนและเร่งทำให้ระดับน้ำในพื้นที่ประสบภัยลดลงโดยเร็วที่สุดปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
3: ด้านกระทรวงมหาดไทยคปภ.และสมาคมประกันวินาศภัยไทยร่วมประชุมซักซ้อมผู้ว่าราชการจังหวัดเตรียมความพร้อมระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาตินายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมชี้แจงโครงการภาครัฐจัดซื้อประกันภัยพิบัติให้กับประชาชนร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.สมาคมประกันวินาศภัยไทยหรือ TGIA และผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศเพื่อซักซ้อมความเข้าใจและเตรียมความพร้อมก่อนเปิดระบบอย่างเป็นทางการโดยเปิดเผยว่ารัฐบาลได้ยกระดับการบริหารจัดการความเสี่ยงเชิงรุกตามมาตรฐานสากลจึงได้ดำเนินการจัดซื้อประกันภัยพิบัติเพื่อสร้างหลักประกันความมั่นคงให้แก่ประชาชนซึ่งจะช่วยให้ผู้ประสบภัยได้รับเงินช่วยเหลือฟื้นฟูที่อยู่อาศัยได้รวดเร็วยิ่งขึ้นโดยจะเริ่มมีผลคุ้มครองตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปด้านนายชูฉัตรประมูลผลเลขาธิการคปภ.ระบุว่าโครงการดังกล่าวครอบคลุมที่อยู่อาศัยกว่า30ล้านหลังคาเรือนทั่วประเทศให้ความคุ้มครองภัยพิบัติ3ประเภทได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวประชาชนจะได้รับค่าสินไหมทดแทนเบื้องต้นทันที 10,000 บาทและเมื่อประเมินความเสียหายจริงเพิ่มเติมจะจ่ายสูงสุดรวมไม่เกิน 90,000 บาทส่วนวาตภัยและแผ่นดินไหวจ่ายเบื้องต้น 5,000 บาทสำหรับช่องทางการเคลมประกัน TGIA ได้กำหนดไว้4ช่องทางได้แก่เว็บไซต์ www.thainetcat.org Line @thncat หมายเลขโทรศัพท์020125555และจุดรับแจ้งเหตุในพื้นที่โดยผู้ประสบภัยต้องเตรียมภาพถ่ายความเสียหายหลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์และบัญชีพร้อมเพย์กระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับองค์การ5ศาสนาลงพื้นที่ช่วยเหลือพระสงฆ์และศาสนิกชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดอย่างต่อเนื่อง
10: นางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่ากรมการศาสนาได้ประสานงานกับเครือข่ายองค์การ5ศาสนาและผู้นำชุมชนที่ประสบภัยลงพื้นที่ถวายสมณบริขารและน้ำดื่มแก่พระสงฆ์รวมถึงศาสนิกชนของศาสนาต่างๆที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในเขตกรุงเทพมหานครปริมณฑลและต่างจังหวัดอย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ศาสนิกชนที่ได้รับผลกระทบพร้อมทั้งประสานจัดตั้งโรงครัวและศูนย์พักพิงผู้ประสบภัยโดยที่เขตบางกะปิมีการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลืออาทิศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจำมัสยิดลุ้นอิบาดะหัวหมากน้อยศูนย์พักพิงวัดลาดปลาเขาเขตลาดพร้าวรวมถึงศูนย์พักพิงอย่างวัดต่างๆในพื้นที่ประสบภัยสำหรับการส่งมอบอาหารในวันที่4โรงครัวจิตอาสาได้จัดส่งอาหารของว่างและเครื่องดื่มไปยัง4เขตได้แก่เขตสะพานสูงเขตหนองจอกเขตมีนบุรีและเขตคณะ าวโดยได้ส่งมอบอาหารกว่า 10,000 กล่องข้าวสารกว่า 30 กระสอบและน้ำดื่มเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาหารและลดภาระในชีวิตประจำวันของประชาชนที่ได้รับผลกระทบพร้อมสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้ประสบภัยก้าวผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากและจะประสานงานกับเครือข่ายเพื่อส่งมอบความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายมาริชโยรายงาน
3: กระทรวงการคลังเร่งประสานการทำงานร่วมกับเอกชนแก้ปัญหาเศรษฐกิจไทยที่เติบโตตามเรื้อรังพร้อมขับเคลื่อนอุตสาหกรรมใหม่ควบคู่กับการรักษาวินัยการคลัง
5: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังร่วมเสวนาภายในงานการประชุมประจำปี2569ของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสสช.ถึงสัญญาณวิกฤตเศรษฐกิจไทยที่น่าห่วงที่สุดในปัจจุบันคือการเติบโตต่ำเรื้อรังในปัจจุบันยังโตไม่ถึง3%ซึ่งเป็นผลมาจากไทยขาดการลงทุนมาเป็นเวลานานจนถึงภาวะเครื่องจักรเก่าและแรงงานเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยที่มีประชากรอายุเกิน60ปีคิดเป็นสัดส่วนสูงถึง120%ของประชากรทั้งหมดสำหรับทิศทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระยะถัดไปรัฐบาลเน้นย้ำถึงประเด็นสำคัญแก้ปัญหาโตกระจุกจนกระจายด้วยการนำเทคโนโลยี AI เข้ามาเสริมทักษะแรงงานและกระจายประโยชน์จากอุตสาหกรรมใหม่ไปสู่ผู้ประกอบการ SME ผ่านโครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างงานที่มีคุณภาพเร่งเปลี่ยนผ่านด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงานเนื่องจากไทยพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันและก๊าซธรรมชาติสูงถึงเกือบ10%ของ GDP จึงต้องเร่งเปลี่ยนผ่านไปสู่พลังงานสะอาดและบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบเพื่อลดผลกระทบจากความผันผวนของราคาพลังงานและภัยธรรมชาติ
11: เราจะเปลี่ยนผ่านประเทศไทยอีกครั้งหรือได้ยังไงก็ต้องเอากรรมการร่วมภาครัฐเอกชนมาขับเคลื่อนมาจับว่าอุตสาหกรรมที่มันเปลี่ยนไป AI อุตสาหกรรมพลังงานสะอาดต่างๆเหล่านี้เนี่ยและก็สั่งให้เชื่อมให้ถึงซัพพลายเชนในไทยถึง SME ไทยให้ถึงคนไทยเนี่ยครับคือโจทย์ใหญ่ๆของต้องมีแผนขับเคลื่อนด้วย
5: สำหรับเสถียรภาพทางการเงินต่างประเทศของไทยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยืนยันว่าประเทศไทยยังคงแข็งแกร่งมากโดยมีทุนสำรองระหว่างประเทศสูงถึงประมาณ300,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐรวมสัญญาซื้อขายล่วงหน้าซึ่งรองรับการนำเข้าได้นานถึง10 เดือนและมีมูลค่ามากกว่าหนี้ต่างประเทศระยะสั้นถึง 2.5 เท่าจึงยากที่จะเกิดวิกฤตซ้ำรอยในปี2540นพศรแก้วคำรายงาน
3: กระทรวงการต่างประเทศปรับนโยบายการทูตเป็นเชิงรุกเพื่อกู้วิกฤตภูมิรัฐศาสตร์โลกพร้อมวางกรอบการดำเนินงานผ่านยุทธศาสตร์การทูตนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยแนวทางและยุทธศาสตร์การดำเนินนโยบายการต่างประเทศของไทยในยุคที่ระเบียบโลกและภูมิรัฐศาสตร์เปลี่ยนผ่านอย่างรวดเร็วโดยย้ำว่าประเทศไทยต้องปรับตัวอย่างรวดเร็วและเปลี่ยนการทำงานจากการตั้งรับมาเป็นเชิงรุกเพื่อสร้างความมั่นใจและเปลี่ยนความท้าทายให้เป็นโอกาสทางเศรษฐกิจของประเทศโดยกระทรวงการต่างประเทศได้วางกรอบการดำเนินงานหลักผ่าน4ยุทธศาสตร์การทูตเพื่อขับเคลื่อนประเทศได้แก่1การทูตเชิงยุทธ

0: การทูตเพื่อการสื่อสารสร้างความโปร่งใสกับประชาชนและสร้างความเชื่อมั่นในระดับสากลสมาชิกกบข.สามารถเลือกแผนการลงทุนตามความเสี่ยงที่ยอมรับได้กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.เปิดโอกาสให้สมาชิกสามารถเลือกแผนการลงทุนได้ตามระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายทางการเงินและเพิ่มโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมสำหรับการใช้ชีวิตหลังเกษียณโดยปัจจุบันกบข.มี12แผนให้สมาชิกเลือกปรับเปลี่ยนแผนการลงทุนได้ตามระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้แผนเสี่ยงต่ำได้แก่แผนเงินฝากและตราสารหนี้ระยะสั้นแผนตราสารหนี้แผนเสี่ยงปานกลางได้แก่แผนตราสารหนี้ต่างประเทศแผนทองคำแผนเชิงรุก35แผนลงทุนพื้นฐานทั่วไปแผนสมดุลตามอายุแผนการลงทุนตามหลักชารีอะห์แผนเชิงรุก65และแผนเสี่ยงสูงได้แก่แผนกองทุนอสังหาริมทรัพย์ไทยแผนหุ้นไทยแผนหุ้นต่างประเทศนอกจากนี้สมาชิกสามารถทบทวนหรือปรับแผนการลงทุนโดยคำนึงถึงปัจจัยสำคัญเช่นอายุระยะเวลาการลงทุนและเป้าหมายทางการเงินเพื่อให้มีเงินใช้เพียงพอเมื่อเกษียณสมาชิกศึกษาข้อมูลแผนการลงทุนต่างๆได้ที่เมนูบริการสมาชิกบนเว็บไซต์กบข.www.gpf.or.th หรือเลือกแผนการลงทุนแบบผสมสัดส่วนแผนการลงทุนได้ที่แอปกบข. My GPF Application และ LINE กบข. เมนูเลือกแผนการลงทุนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook กบข.หรือ LINE กบข. @GPF Community หรือศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกโทร1179
1: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
2: ัฐบาลยกระดับการปรับปรามโนมินีและทุนต่างชาติที่ฝ่าฝืนกฎหมายโดยกระทรวงพาณิชย์กำหนดเรื่องนี้เป็น1ใน9ภารกิจเร่งด่วนและเพิ่มการตรวจสอบให้ครอบคลุมตั้งแต่การจัดตั้งบริษัทไปจนถึงการเปลี่ยนผู้ถือหุ้นกรรมการและผู้มีอำนาจลงนามภายหลังจดทะเบียนหากพบความเสี่ยงจะตรวจสอบแหล่งที่มาของเงินลงทุนและข้อเท็จจริงร่วมกับเครือข่าย23หน่วยงานแต่ต้องย้ำว่าการถูกจัดอยู่ในกลุ่มเสี่ยงไม่ได้หมายความว่าเป็นโนมินีและการมีต่างชาติถือหุ้นไม่ได้ถือว่าผิดโดยอัตโนมัติเป้าหมายคือจัดการกับทุนที่ใช้คนไทยถือหุ้นแทนหรือหลีกเลี่ยงกฎหมายโดยไม่สร้างอุปสรรคต่อนักลงทุนต่างชาติที่เข้ามาลงทุนอย่างต้องและสุจริตสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพริศวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
3: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
5: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับองค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติหรือยูนิเซฟเปิดเผยว่าเด็กในภูมิภาคลาตินอเมริการาว25,800,000คนกำลังตกอยู่ในความเสี่ยงจากภาวะภัยแล้งและน้ำท่วมที่รุนแรงขึ้นในอเมริกาใต้และอเมริกากลางโดยมีสาเหตุจากปรากฏการณ์เอลนีโญในรอบนี้ซึ่งคาดว่าจะรุนแรงที่สุดเท่าที่เคยมีการบันทึกไว้ผู้อำนวยการยูนิเซฟประจำภูมิภาคลาตินอเมริกาและแคริบเบียนกล่าวว่าผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญจะทำให้เด็กจำนวนมากตกอยู่ในภาวะเปราะบางที่รุนแรงกว่าเดิมและเพิ่มความเหลื่อมล้ำที่มีอยู่แล้วทั้งนี้ยูนิเซฟขอรับเงินทุนสนับสนุนจำนวน53,800,000ดอลลาร์สหรัฐสำหรับรับมือเหตุฉุกเฉินจากปรากฏการณ์เอลนีโญในภูมิภาคลาตินอเมริกาแต่ข้อมูลณวันที่30มิถุนายนที่ผ่านมายูนิเซฟกลับได้รับเงินสนับสนุนเพียงครึ่งหนึ่งของจำนวนเงินที่ขอรับการสนับสนุนสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่ากองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านเผยแพร่จดหมายเปิดผนึก

0: ึงผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งชาวอเมริกันไม่ให้ลงคะแนนเลือกผู้สมัครสมาชิกสภาคองเกรสของสหรัฐที่สนับสนุนประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ในการเลือกตั้งกลางสมัยของสหรัฐในวันที่3พฤศจิกายนนี้รวมถึงเรียกร้องให้ชาวอเมริกันร่วมกันต่อต้านนโยบายของรัฐบาลสหรัฐที่สนับสนุนอิสราเอลและการใช้กำลังทหารแทรกแซงประเทศอื่นความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นขณะที่กองทัพสหรัฐมีกำหนดถอนกำลังออกจากฐานทัพที่เหลือในอิรักตามข้อตกลงที่ทำไว้กับอิรักเมื่อปี2567ในสมัยของอดีตประธานาธิบดีโจไบเดนซึ่งอิหร่านมองว่าการถอนกำลังของสหรัฐในครั้งนี้ถือเป็นชัยชนะของกลุ่มติดอาวุธในภูมิภาคตะวันออกกลางที่เป็นพันธมิตรของอิหร่านต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งส่วนประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่ขอให้ประชาชนภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมทั้งนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงในขณะที่มีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมอ่าวไทยตอนล่างสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตราดพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณเลยชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณกาญจนบุรีราชบุรีลพบุรีและสระบุรีภาคตะวันออกมีฝนร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและปัตตานีลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณพังงากระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่พังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่ภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:50 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.95 เซนติเมตรและเวลา 19:41 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 2.6 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:11 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 55 เซนติเมตรและเวลา 15:09 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.37เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:47 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07 นาที
1: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
2: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
3: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
4: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวานบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกลัมและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์19:30 น. ถึง20:00 น.

0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมนะครับพบกับรายการแวดวงกีฬาครับวันนี้ผมณัฐนนท์ชูเมืองนะครับคุณสุวิทย์สมนัสควบคุมเสียงช่องสอง
1: เมืองแห่งทะเลภูเขาสุดหนาวในสยามที่นี่104 Green FM สถานีเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดทุกวัน FM 104
2: สเสด็จสู่ฟากฟ้าสุราลัยพระมหากรุณาธิคุณจารึกในใจไทยชั่วการข้าพระพุทธเจ้าบริษัท JKT Media จำกัดผู้ผลิตรายการสถานีวิทยุคนรักเมืองเลย104 Green FM

0: ุดหนาวในสยามที่นี่104 Green FM สถานีเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดทุกวัน FM 104
1: ตอนแรกกะว่าจะพักแค่คืนเดียวสุดท้ายอยู่ต่ออีกหลายคืนห้องสะอาดมากที่จอดรถกว้างเงียบนอนหลับสบายอินเทอร์เน็ตเร็วทำงานสะดวก
2: เพราะทุกการเข้าพักเราใส่ใจทุกรายละเอียดไม่ว่าคุณจะมาพักรายวันหรือกำลังมองหาห้องพักรายเดือนโรงแรมพิลาตุสอพาร์ตเมนต์พร้อมดูแลให้ทุกวันของคุณสะดวกสบายและอุ่นใจห้องพักใหม่สะอาดปลอดภัยเดินทางง่ายใกล้มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยลองมาสัมผัสด้วยตัวคุณเองโรงแรมพิลาตุสอพาร์ตเมนต์พักสบายเหมือนอยู่บ้านบริการด้วยความใส่ใจเหมือนคนในครอบครัวติดต่อ094-459-1644
3: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
4: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
3: นางไหนอ่ะ
4: ก็นี่ไง
5: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
3: ้เชื่อได้แน่นะ
4: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
3: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
4: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
5: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400043224111
4: อ่ะเป็นไง
3: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
6: เลิศ
7: มาที่เดียวครบทั้งรสอาหารช็อปและความบันเทิงพบกับสุกี้ตีน้อยอิ่มอร่อยได้ทั้งครอบครัวท็อปเทนกริฟศูนย์บริการรถยนต์ครบวงจรดาลีเอ็กซ์เพรสเครื่องล้างรถอัตโนมัติสะดวกรวดเร็วทันใจช็อปแฟชั่นสินค้ามือสองที่กระแตช็อปเติมความสวยกับ BB Glow คลินิกหัตถการความงามมือถืออุปกรณ์เสริมต้องนินจาโมบายสนุกต่อได้บนพื้นที่อาร์เคดเกมเซ็นเตอร์แล้วแวะเติมความหวานที่บ้านเค้กครบทุกไลฟ์สไตล์ในที่เดียวรถพร้อมคนพร้อมอิ่มช็อปสนุกครบจบที่นี่โครงการ The Airport เลย
8: เวลา20นาฬิกา
9: สนับสนุนที่เวลาโดยถาวรแลมเบรตต้าเมืองเลยเทมีสไตล์ไปพร้อมกับรถจักรยานยนต์สุดพรีเมียมแบรนด์ดังจากอิตาลีโทร0817695758และน้ำดื่มสะดวกน้ำดื่มเลยก่อ
10: FM 104
1: อยากฟัง104 Green FM เพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดคลิก www.104greenfm.com ติดต่อลงโฆษณาโทร0817895652ที่104 Green FM
11: ที่นี่จังหวัดเลยจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวมากมายจังหวัดที่มีอาหารอร่อยให้เลือกทานเพียบจังหวัดที่มีเลยก๋อน้ำดื่มคุณภาพน้ำดื่มที่จะพาทุกคนไปรู้จักจังหวัดเลยให้มากขึ้นเลยก๋อน้ำดื่มที่ใส่ใจในทุกขั้นตอนการผลิตจึงมั่นใจได้ว่าเป็นน้ำดื่มที่สะอาดเพิ่มเพื่อนที่ LINE Official หรือคลิก Facebook น้ำดื่มเลยก๋อน้ำดื่มสะดวกน้ำดื่มคุณภาพของคนเมืองเลย
12: จะเดินทางไปทำงานอยู่บ้านแบบชิวๆนั่งที่ไหนสักที่ได้ฟังเพลงเพราะที่เราคัดและเลือกให้คุณฟังตลอดทั้งวันเพลงเก่าก็อินเพลงนั้นก็โดนและเพลงใหม่ที่ไม่หลุดเทรนด์ทุกอารมณ์ทุกความรู้สึกและทุกเพลงส่งตรงจากคลื่นเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุด104 Green FM สนใจลงโฆษณาและเป็นพาร์ทเนอร์กับเราโทร0817895652ฟังออนไลน์ที่104greenfm.com
2: เพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดตลอดวันที่นี่104 Green FM

ดย AIS Telewit คิดจะซื้อมือถือหรือติดเน็ตบ้านเลือก AIS Telewit Suzuki Auto Premium Suzuki เลย by JP Su รถยนต์ Suzuki ทุกรุ่นและข้อเสนอสุดพิเศษ

AIS Telewith คิดจะซื้อมือถือหรือติดเน็ตบ้านเลือก AIS Telewith Suzuki Auto Premium Suzuki เลย by JP Su รถยนต์ Suzuki ทุกรุ่นและข้อเสนอสุดพิเศษ

0: อยากฟัง104 Clean FM ผ่านมือถือง่ายๆเพียงโหลดแอป Radio Garden ทั้ง iOS และ Android แล้วปักหมุดในจังหวัดเลยก็ฟัง104 Clean FM ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือฟังผ่านเว็บไซต์คลิก www.104cleanfm.com เป็นพาร์ทเนอร์และติดต่อลงโฆษณาโทร0817895652เพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดที่104 Clean FM
1: ภูเขาสุดหนาวในสยามที่นี่104 Green FM สถานีเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดทุกวัน FM 104
2: เรารวบรวมไว้ให้หมดแล้วที่มาตาเวลส์บีอิงคลินิกศูนย์สุขภาพใจชะลอวัยและความงามโดยแพทย์เฉพาะทางและทีมผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านบริการด้านสุขภาพใจให้คำปรึกษาตรวจรักษาและฟื้นฟูเช่นการนอนไม่หลับไมเกรนแพนิคซึมเศร้าหลังคลอดสมาธิสั้นเช็คสุขภาพใจในแต่ละช่วงชะลอวัยและความงามด้วยนวัตกรรมที่ปลอดภัยและทันสมัยที่เราคัดสรรมาอย่างดีทั้งการดูแลผิวให้กระจ่างกระชับลดริ้วรอยสบายใจจากภายในสวยใสได้ถึงภายนอกมาตาเวลส์บีอิงคลินิกภายในมาตาพาวิเลียนเวลส์บีอิงเซ็นเตอร์ศูนย์การเรียนรู้และฟื้นฟูสุขภาพกายใจแบบองค์รวมที่เลยพาวิเลียนเดิมเช็คสุขภาพใจและการชะลอวัยโทร0987179666
3: จะดีแค่ไหนถ้าจ่ายแค่1แต่ได้ถึง2เราเตอร์เราเตอร์1ส่งความเร็ว500เมกครอบคลุมทุกมุมบ้านเราเตอร์2ส่งต่อความแรงอย่าให้มีสะดุดด้วยแพ็คสุดคุ้ม Super Mesh Plus แรงทั่วถึงไม่ว่าจะอยู่บ้านชั้นไหนความแรงเต็มสปีด500ทับ500เมกพร้อมรับความบันทึงครบรถจากกล่อง AS Play Box เริ่มเพียง599บาทสมัครได้ที่ 3BB Shop โทร1530หรือ AAS Shop โทร1175 Super Mesh Plus ครบคุ้มจบในแพ็คเดียว
4: Suzuki สาดโปรช่ำกับ3รุ่นพิเศษ Suzuki Swift Double Deal ดิวคุ้มค่าแบบดับเบิลผ่อนคนละครึ่งนาน1ปีเต็มพร้อมรับ Suzuki Worry Free Program ดูแลรถคุณอีก7ปี Suzuki XL7 Hybrid รถครอบครัว7ที่นั่งราคาสุดคุ้มเริ่มเพียง 799,000 บาท Suzuki Carry กระบะบรรทุกเล็กดาวเริ่มต้น 19,900 บาทและนัดหมายเข้าเช็คระยะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรับส่วนลดค่าอะไหล่ทันที 10%รับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Suzuki Auto Premium ข้างสาธารณสุขจังหวัดเลยศูนย์บริการโทร042-844-649ฝ่ายขายโทร042-833-655
5: มาที่เดียวครบทั้งรสอาหารช็อปและความบันเทิงพบกับสุกี้ตีน้อยอิ่มอร่อยได้ทั้งครอบครัวท็อปเทนกริฟศูนย์บริการรถยนต์ครบวงจรดาลีเอ็กซ์เพรสเครื่องล้างรถอัตโนมัติสะดวกรวดเร็วทันใจช็อปแฟชั่นสินค้ามือสองที่กระแตช็อปเติมความสวยกับ BB Glow คลินิกหัตถการความงามมือถืออุปกรณ์เสริมต้องนินจาโมบายสนุกต่อได้บนพื้นที่อาร์เคดเกมเซ็นเตอร์แล้วแวะเติมความหวานที่บ้านเค้กครบทุกไลฟ์สไตล์ในที่เดียวรถพร้อมคนพร้อมอิ่มช็อปสนุกครบจบที่นี่โครงการ The Airport เลย
6: ฟอร์ดฉลองครบรอบ29ปีก้าวไปด้วยกันฉลองครบรอบอย่างยิ่งใหญ่กับกระบะ4ประตู XLS เพียง 799,000 บาท4ประตูสปอร์ตดอกเบี้ย 0% และรัฟเตอร์ราคาพิเศษ 1,699,000 บาทพร้อม Everest รถ7ที่นั่งราคาเริ่มต้น 1,249,000 บาทและเลือกรับดอกเบี้ย 0% รีบด่วนพิเศษนำรถเข้ารับบริการเช็คระยะซ่อมบำรุงซื้ออุปกรณ์ตกแต่งหรือแพ็คเกจ ESB รับคะแนนพิเศษสำหรับลูกค้าสมาชิก Ford Reward Cup ที่ Ford รัตนยนต์ถนนเลยเชียงขานศูนย์บริการโทร042-815-645 094-419-5624และฝ่ายขายโทร042-870-782
7: ที่นี่จังหวัดเลยจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวมากมายจังหวัดที่มีอาหารอร่อยให้เลือกทานเพียบจังหวัดที่มีเลยก่อน้ำดื่มคุณภาพน้ำดื่มที่จะพาทุกคนไปรู้จักจังหวัดเลยให้มากขึ้นเลยก่อน้ำดื่มที่ใส่ใจในทุกขั้นตอนการผลิตจึงมั่นใจได้ว่าเป็นน้ำดื่มที่สะอาดเพิ่มเพื่อนที่ LINE Official หรือคลิก Facebook น้ำดื่มเลยก่อน้ำดื่มสะดวกน้ำดื่มคุณภาพของคนเมืองเลย
8: จะเดินทางไปทำงานอยู่บ้านแบบชิลๆนั่งที่ไหนสักที่ได้ฟังเพลงเพราะที่เราคัดและเลือกให้คุณฟังตลอดทั้งวันเพลงเก่าก็อินเพลงนั้นก็โดนและเพลงใหม่ที่ไม่หลุดเทรนด์ทุกอารมณ์ทุกความรู้สึกและทุกเพลงส่งตรงจากคลื่นเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุด104 Green FM สนใจลงโฆษณาและเป็นพาร์ทเนอร์กับเราโทร0817895652ฟังออนไลน์ที่104greenfm.com
1: เพลงเพราะต่อเนื่องที่นี่104 Green FM
9: FM 104

0: ภูเขาสุดหนาวในสยามที่นี่104 Green FM สถานีเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดทุกวัน FM 104
1: ใช่ใครๆก็ขับแลมมอเตอร์ไซค์แบรนด์ดังจากอิตาลีที่ Lambesta Tavon TAY เลยขับสนุกด้วย Lambesta ทุกรุ่นออกรถใหม่ฟรีทะเบียนภาษีพรบ.ประกันรถหายประกันชีวิตคุ้มครอง1ปีลุ้นกิฟต์วอเชอร์สูงสุด 10,000 บาทพร้อมชุดแต่งสุดพรีเมียมมาตรวจเช็ครอบการใช้งานกับศูนย์บริการที่การันตีจาก Lambesta Thailand เลือกรถจักรยานยนต์ใหม่ทั้ง Lambesta Yamaha Honda หรือ GPX เลือก Lambesta Tavon TAY เลยถนนมะลิวันฝ่ายขายโทร042-032-223เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดและขึ้นอยู่กับสินเชื่อของบุคคล
2: จะดีแค่ไหนถ้าจ่ายแค่1แต่ได้ถึง2เราเตอร์เราเตอร์1ส่งความเร็ว500เมกครอบคลุมทุกมุมบ้านเราเตอร์2ส่งต่อความแรงอย่าให้มีสะดุดด้วยแพ็คสุดคุ้ม Super Mesh Plus แรงทั่วถึงไม่ว่าจะอยู่บ้านชั้นไหนความแรงเต็มสปีด 500/500 เมกพร้อมรับความบันเทิงครบรถจากกล่อง AS Play Box เริ่มเพียง599บาทสมัครได้ที่ 3BB Shop โทร1530หรือ AAS Shop โทร1175 Super Mesh Plus ครบคุ้มจบในแพ็คเดียว
3: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติมาทีนึงแล้วนะ
4: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
3: นางไหนอ่ะ
4: ก็นี่ไง
5: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
3: ้เชื่อได้แน่นะ
4: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
3: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
4: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
5: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432224111
4: อ่ะเป็นไง
3: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
6: เลิศ
1: ฟอร์ดฉลองครบรอบ29ปีก้าวไปด้วยกันฉลองครบรอบอย่างยิ่งใหญ่กับกระบะ4ประตู XLS เพียง 799,000 บาท4ประตูสปอร์ตดอกเบี้ย 0% และ Raptor ราคาพิเศษ 1,699,000 บาทพร้อม Everest รถ7ที่นั่งราคาเริ่มต้น 1,249,000 บาทและเลือกรับดอกเบี้ย 0% รีบด่วนพิเศษนำรถเข้ารับบริการเช็คระยะซ่อมบำรุงซื้ออุปกรณ์ตกแต่งหรือแพ็กเกจ ESB รับคะแนนพิเศษสำหรับลูกค้าสมาชิก Ford Reward Cup ที่ Ford รัตนยนต์ถนนเลยเชียงขานศูนย์บริการโทร042-815-645 094-419-5624และฝ่ายขายโทร042-870-782
7: เวลา 21 นาฬิกา
1: สนับสนุนที่เวลาโดยถาวรแลมเบรตต้าเมืองเลยเทมีสไตล์ไปพร้อมกับรถจักรยานยนต์สุดพรีเมียมแบรนด์ดังจากอิตาลีโทร0817695758และน้ำดื่มสะดวกน้ำดื่มเลยก่อ
8: FM 104
9: อยากฟัง104 Green FM เพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดคลิก www.104greenfm.com ติดต่อลงโฆษณาโทร081-789-5652ที่104 Green FM
10: ตอนแรกกะว่าจะพักแค่คืนเดียวสุดท้ายอยู่ต่ออีกหลายคืนห้องสะอาดมากที่จอดรถกว้างเงียบนอนหลับสบายอินเทอร์เน็ตเร็วทำงานสะดวก
11: เพราะทุกการเข้าพักเราใส่ใจทุกรายละเอียดไม่ว่าคุณจะมาพักรายวันหรือกำลังมองหาห้องพักรายเดือนโรงแรมพิลาตุสอพาร์ตเมนต์พร้อมดูแลให้ทุกวันของคุณสะดวกสบายและอุ่นใจห้องพักใหม่สะอาดปลอดภัยเดินทางง่ายใกล้มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยลองมาสัมผัสด้วยตัวคุณเองโรงแรมพิลาตุสอพาร์ตเมนต์พักสบายเหมือนอยู่บ้านบริการด้วยความใส่ใจเหมือนคนในครอบครัวติดต่อ094-459-1644
8: าที่เดียวครบทั้งรสอาหารช็อปและความบันเทิงพบกับสุกี้ตีน้อยอิ่มอร่อยได้ทั้งครอบครัวท็อปเทนกริฟศูนย์บริการรถยนต์ครบวงจรดาลีเอ็กซ์เพรสเครื่องล้างรถอัตโนมัติสะดวกรวดเร็วทันใจช็อปแฟชั่นสินค้ามือสองที่กระแตช็อปเติมความสวยกับ BB Glow คลินิกหัตถการความงามมือถืออุปกรณ์เสริมต้องนินจาโมบายสนุกต่อได้บนพื้นที่อาร์เคดเกมเซ็นเตอร์แล้วแวะเติมความหวานที่บ้านเค้กครบทุกไลฟ์สไตล์ในที่เดียวรถพร้อมคนพร้อมอิ่มช็อปสนุกครบจบที่นี่โครงการ The Airport เลย
12: ที่นี่จังหวัดเลยจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวมากมายจังหวัดที่มีอาหารอร่อยให้เลือกทานเพียบจังหวัดที่มีเลยก่อน้ำดื่มคุณภาพน้ำดื่มที่จะพาทุกคนไปรู้จักจังหวัดเลยให้มากขึ้นเลยก่อน้ำดื่มที่ใส่ใจในทุกขั้นตอนการผลิตจึงมั่นใจได้ว่าเป็นน้ำดื่มที่สะอาดเพิ่มเพื่อนที่ LINE Official หรือคลิก Facebook น้ำดื่มเลยก่อน้ำดื่มสะดวกน้ำดื่มคุณภาพของคนเมืองเลย
13: จะเดินทางไปทำงานอยู่บ้านแบบชิวๆนั่งที่ไหนสักที่ได้ฟังเพลงเพราะที่เราคัดและเลือกให้คุณฟังตลอดทั้งวันเพลงเก่าก็อินเพลงนั้นก็โดนและเพลงใหม่ที่ไม่หลุดเทรนด์ทุกอารมณ์ทุกความรู้สึกและทุกเพลงส่งตรงจากคลื่นเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุด104 Green FM สนใจลงโฆษณาและเป็นพาร์ทเนอร์กับเราโทร0817895652ฟังออนไลน์ที่104greenfm.com
14: เพราะต่อเนื่องมากที่สุดตลอดวันที่นี่104 Green FM

สนับสนุนโดย AIS 3BB Fiber เน็ตบ้านความเร็วสูงพร้อมพาทุกคนไปสู่อนาคตที่มากกว่าที่เคยเป็นโทร1530ครบทุกไลฟ์สไตล์ในที่เดียวที่โครงการ The Airport เลย

0: สนับสนุนโดย AIS 3BB Fiber เน็ตบ้านความเร็วสูงพร้อมพาทุกคนไปสู่อนาคตที่มากกว่าที่เคยเป็นโทร1530ครบทุกไลฟ์สไตล์ในที่เดียวที่โครงการ The Airport เลย
1: FM 104

0: อยากฟัง104 Clean FM ผ่านมือถือง่ายๆเพียงโหลดแอป Radio Garden ทั้ง iOS และ Android แล้วปักหมุดในจังหวัดเลยก็ฟัง104 Clean FM ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือฟังผ่านเว็บไซต์คลิก www.104cleanfm.com เป็นพาร์ทเนอร์และติดต่อลงโฆษณาโทร0817895652เพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดที่104 Clean FM
1: ทะเลภูเขาสุดหนาวในสยามที่นี่104 Green FM สถานีเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดทุกวัน FM 104
2: ใช่ใครๆก็ขับแลมมอเตอร์ไซค์แบรนด์ดังจากอิตาลีที่แลมเบสต้าทาวอนทีเอวายเลยขับสนุกด้วยแลมเบสต้าทุกรุ่นออกรถใหม่ฟรีทะเบียนภาษีพรบประกันรถหายประกันชีวิตคุ้มครอง1ปีลุ้นกิฟต์วอเชอร์สูงสุด 10,000 บาทพร้อมชุดแต่งสุดพรีเมียมมาตรวจเช็ครอบการใช้งานกับศูนย์บริการที่การันตีจากแลมเบสต้าไทยแลนด์เลือกรถจักรยานยนต์ใหม่ทั้งแลมเบสต้ายามาฮ่าฮอนด้าหรือ GPX เลือกแลมเบสต้าทาวอนทีเอวายเลยถนนมะลิวันฝ่ายขายโทร042-032-223เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดและขึ้นอยู่กับสินเชื่อของบุคคล
3: เรารวบรวมไว้ให้หมดแล้วที่มาตาเวลส์บีอิงคลินิกศูนย์สุขภาพใจชะลอวัยและความงามโดยแพทย์เฉพาะทางและทีมผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านบริการด้านสุขภาพใจให้คำปรึกษาตรวจรักษาและฟื้นฟูเช่นการนอนไม่หลับไมเกรนแพนิคซึมเศร้าหลังคลอดสมาธิสั้นเช็คสุขภาพใจในแต่ละช่วงชะลอวัยและความงามด้วยนวัตกรรมที่ปลอดภัยและทันสมัยที่เราคัดสรรมาอย่างดีทั้งการดูแลผิวให้กระจ่างกระชับลดริ้วรอยสบายใจจากภายในสวยใสได้ถึงภายนอกมาตาเวลส์บีอิงคลินิกภายในมาตาพาวิเลียนเวลส์บีอิงเซ็นเตอร์ศูนย์การเรียนรู้และฟื้นฟูสุขภาพกายใจแบบองค์รวมที่เลยพาวิเลียนเดิมเช็คสุขภาพใจและการชะลอวัยโทร0987179666
2: หากคุณกำลังมองหามือถือเครื่องใหม่ในราคาหลักร้อยต้องที่นี่เลย AIS Televid จัดให้เพียงเปลี่ยนจากเบอร์เติมเงินเป็นรายเดือนเปิดเบอร์ใหม่หรือย้ายค่ายก็รับสิทธิ์ซื้อสมาร์ทโฟนในราคาสุดพิเศษทันทีไม่ต้องชำระค่าบริการล่วงหน้ามือถือเครื่องใหม่ที่โดนใจพร้อมอัปเดตโปรโมชั่นกันได้ทุกเดือนที่ AIS Shop Big C เลยโทร0854529595และ AIS Televid Shop โทร0819745678
4: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
5: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
4: นางไหนอ่ะ
5: ก็นี่ไง
6: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
4: ้เชื่อได้แน่นะ
5: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
4: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
5: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
6: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432224111
5: อ่ะเป็นไง
4: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
7: เลิศ
8: มาที่เดียวครบทั้งรสอาหารช็อปและความบันเทิงพบกับสุกี้ตีน้อยอิ่มอร่อยได้ทั้งครอบครัวท็อป10กริฟศูนย์บริการรถยนต์ครบวงจรดาลีเอ็กซ์เพรสเครื่องล้างรถอัตโนมัติสะดวกรวดเร็วทันใจช็อปแฟชั่นสินค้ามือสองที่กระแตช็อปเติมความสวยกับ BB Glow คลินิกหัตถการความงามมือถืออุปกรณ์เสริมต้องนินจาโมบายสนุกต่อได้บนพื้นที่อาร์เคดเกมเซ็นเตอร์แล้วแวะเติมความหวานที่บ้านเค้กครบทุกไลฟ์สไตล์ในที่เดียวรถพร้อมคนพร้อมอิ่มช็อปสนุกครบจบที่นี่โครงการ The Airport เลย

0: ีเซลเอสแรงทุกถังไม่ตั้งเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: ที่นี่จังหวัดเลยจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวมากมายจังหวัดที่มีอาหารอร่อยให้เลือกทานเพียบจังหวัดที่มีเลยก่อน้ำดื่มคุณภาพน้ำดื่มที่จะพาทุกคนไปรู้จักจังหวัดเลยให้มากขึ้นเลยก่อน้ำดื่มที่ใส่ใจในทุกขั้นตอนการผลิตจึงมั่นใจได้ว่าเป็นน้ำดื่มที่สะอาดเพิ่มเพื่อนที่ LINE Official หรือคลิก Facebook น้ำดื่มเลยก่อน้ำดื่มสะดวกน้ำดื่มคุณภาพของคนเมืองเลยจะเดินทางไปทำงานอยู่บ้านแบบชิลๆนั่งที่ไหนสักที่ได้ฟังเพลงเพราะที่เราคัดและเลือกให้คุณฟังตลอดทั้งวันเพลงเก่าก็อินเพลงนั้นก็โดนและเพลงใหม่ที่ไม่หลุดเทรนด์ทุกอารมณ์ทุกความรู้สึกและทุกเพลงส่งตรงจากคลื่นเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุด104 Green FM สนใจลงโฆษณาและเป็นพาร์ทเนอร์กับเราโทร0817895652ฟังออนไลน์ที่104greenfm.com
2: เพลงเพราะต่อเนื่องที่นี่104 Green FM

0: สนับสนุนโดย AIS 3BB Fiber เน็ตบ้านความเร็วสูงพร้อมพาทุกคนไปสู่อนาคตที่มากกว่าที่เคยเป็นโทร1530ครบทุกไลฟ์สไตล์ในที่เดียวที่โครงการ The Airport เลย
1: FM 104

0: สนับสนุนโดย AIS 3BB Fiber เน็ตบ้านความเร็วสูงพร้อมพาทุกคนไปสู่อนาคตที่มากกว่าที่เคยเป็นโทร1530ครบทุกไลฟ์สไตล์ในที่เดียวที่โครงการ The Airport เลย
1: FM 104

0: ภูเขาสุดหนาวในสยามที่นี่104 Green FM สถานีเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดทุกวัน FM 104
1: ใช่ใครๆก็ขับแลมมอเตอร์ไซค์แบรนด์ดังจากอิตาลีที่แลมเบสต้าทาวอน TAY เลยขับสนุกด้วยแลมเบสต้าทุกรุ่นออกรถใหม่ฟรีทะเบียนภาษีพรบประกันรถหายประกันชีวิตคุ้มครอง1ปีลุ้นกิฟต์วอเชอร์สูงสุด 10,000 บาทพร้อมชุดแต่งสุดพรีเมียมมาตรวจเช็ครอบการใช้งานกับศูนย์บริการที่การันตีจากแลมเบสต้าไทยแลนด์เลือกรถจักรยานยนต์ใหม่ทั้งแลมเบสต้ายามาฮ่าฮอนด้าหรือ GPX เลือกแลมเบสต้าทาวอน TAY เลยถนนมะลิวันฝ่ายขายโทร042-032-223เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดและขึ้นอยู่กับสินเชื่อของบุคคล
2: ที่นี่จังหวัดเลยจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวมากมายจังหวัดที่มีอาหารอร่อยให้เลือกทานเพียบจังหวัดที่มีเลยก่อน้ำดื่มคุณภาพน้ำดื่มที่จะพาทุกคนไปรู้จักจังหวัดเลยให้มากขึ้นเลยก่อน้ำดื่มที่ใส่ใจในทุกขั้นตอนการผลิตจึงมั่นใจได้ว่าเป็นน้ำดื่มที่สะอาดเพิ่มเพื่อนที่ LINE Official หรือคลิก Facebook น้ำดื่มเลยก่อน้ำดื่มสะดวกน้ำดื่มคุณภาพของคนเมืองเลย
3: แรงทุกครั้งแล้ว

0: ดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: เวลา22นาฬิกา
2: สนับสนุนที่เวลาโดยถาวรแลมเบรตต้าเมืองเลยเทมีสไตล์ไปพร้อมกับรถจักรยานยนต์สุดพรีเมียมแบรนด์ดังจากอิตาลีโทร0817695758และน้ำดื่มสะดวกน้ำดื่มเลยก่อ FM 104
3: อยากฟัง104 Green FM เพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดคลิก www.104greenfm.com ติดต่อลงโฆษณาโทร0817895652ที่104 Green FM
4: Suzuki สาดโปรชัมกับ3รุ่นพิเศษ Suzuki Swift Double Deal ดิวคุ้มค่าแบบ Double ผ่อนคนละครึ่งนาน1ปีเต็มพร้อมรับ Suzuki Worry Free Program ดูแลรถคุณอีก7ปี Suzuki XL7 Hybrid รถครอบครัว7ที่นั่งราคาสุดคุ้มเริ่มเพียง 799,000 บาท Suzuki Carry กระบะบรรทุกเล็กดาวเริ่มต้น 19,900 บาทและนัดหมายเข้าเช็คระยะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรับส่วนลดค่าอะไหล่ทันที 10%รับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Suzuki Auto Premium ข้างสาธารณสุขจังหวัดเลยศูนย์บริการโทร042-844-649ฝ่ายขายโทร042-833-655
5: มาที่เดียวครบทั้งรสอาหารช็อปและความบันเทิงพบกับสุกี้ตีน้อยอิ่มอร่อยได้ทั้งครอบครัวท็อปเทนกริฟศูนย์บริการรถยนต์ครบวงจรดาลีเอ็กซ์เพรสเครื่องล้างรถอัตโนมัติสะดวกรวดเร็วทันใจช็อปแฟชั่นสินค้ามือสองที่กระแตช็อปเติมความสวยกับ BB Glow คลินิกหัตถการความงามมือถืออุปกรณ์เสริมต้องนินจาโมบายสนุกต่อได้บนพื้นที่อาร์เคดเกมเซ็นเตอร์แล้วแวะเติมความหวานที่บ้านเค้กครบทุกไลฟ์สไตล์ในที่เดียวรถพร้อมคนพร้อมอิ่มช็อปสนุกครบจบที่นี่โครงการ The Airport เลย
6: จะเดินทางไปทำงานอยู่บ้านแบบชิวๆนั่งที่ไหนสักที่ได้ฟังเพลงเพราะที่เราคัดและเลือกให้คุณฟังตลอดทั้งวันเพลงเก่าก็อินเพลงนั้นก็โดนและเพลงใหม่ที่ไม่หลุดเทรนด์ทุกอารมณ์ทุกความรู้สึกและทุกเพลงส่งตรงจากคลื่นเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุด104 Green FM สนใจลงโฆษณาและเป็นพาร์ทเนอร์กับเราโทร0817895652ฟังออนไลน์ที่104greenfm.com
7: เพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดตลอดวันที่นี่104 Green FM

0: 4 Clean FM ผ่านมือถือ ง่ายๆเพียงโหลดแอป Radio Garden ทั้ง iOS และ Android แล้วปักหมุดในจังหวัดเลยก็ฟัง104 Clean FM ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือฟังผ่านเว็บไซต์คลิก www.104cleanfm.com เป็นพาร์ทเนอร์และติดต่อลงโฆษณาโทร0817895652เพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดที่104 Clean FM
1: ภูเขาสุดหนาวในสยามที่นี่104 Green FM สถานีเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดทุกวัน FM 104
2: จะดีแค่ไหนถ้าจ่ายแค่1แต่ได้ถึง2เราเตอร์เราเตอร์1ส่งความเร็ว500เมตรครอบคลุมทุกมุมบ้านเราเตอร์2ส่งต่อความแรงอย่าให้มีสะดุดด้วยแพ็คสุดคุ้ม Super Mesh Plus แรงทั่วถึงไม่ว่าจะอยู่บ้านชั้นไหนความแรงเต็มสปีด500ทับ500เมกพร้อมรับความบันทึกครบรถจากกล่อง AS Playbox เริ่มเพียง599บาทสมัครได้ที่ 3BB Shop โทร1530หรือ AAS Shop โทร1175 Super Mesh Plus ครบคุ้มจบในแพ็คเดียว
3: ใช่ใครๆก็ขับแลมมอเตอร์ไซค์แบรนด์ดังจากอิตาลีที่แลมเบสตาทาวอนทีเอวายเลยขับสนุกด้วยแลมเบสตาทุกรุ่นออกรถใหม่ฟรีทะเบียนภาษีพรบประกันรถหายประกันชีวิตคุ้มครอง1ปีลุ้นกิฟต์วอเชอร์สูงสุด 10,000 บาทพร้อมชุดแต่งสุดพรีเมียมมาตรวจเช็ครอบการใช้งานกับศูนย์บริการที่การันตีจากแลมเบสตาไทยแลนด์เลือกรถจักรยานยนต์ใหม่ทั้งแลมเบสตายามาฮ่าฮอนด้าหรือ GPX เลือกแลมเบสตาทาวอนทีเอวายเลยถนนมะลิวันฝ่ายขายโทร042-032-223
4: เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดและขึ้นอยู่กับสินเชื่อของบุคคล
5: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติมาทีนึงแล้วนะ
6: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
5: นางไหนอ่ะ
6: ก็นี่ไง
7: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
5: ้เชื่อได้แน่นะ
6: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
5: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
6: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
7: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
6: อ่ะเป็นไง
5: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
8: เลิศ
9: มาที่เดียวครบทั้งรสอาหารช็อปและความบันเทิงพบกับสุกี้ตีน้อยอิ่มอร่อยได้ทั้งครอบครัวท็อปเทนกริฟศูนย์บริการรถยนต์ครบวงจรดาลีเอ็กซ์เพรสเครื่องล้างรถอัตโนมัติสะดวกรวดเร็วทันใจช็อปแฟชั่นสินค้ามือสองที่กระแตช็อปเติมความสวยกับ BB Glow คลินิกหัตถการความงามมือถืออุปกรณ์เสริมต้องนินจาโมบายสนุกต่อได้บนพื้นที่อาร์เคดเกมเซ็นเตอร์แล้วแวะเติมความหวานที่บ้านเค้กครบทุกไลฟ์สไตล์ในที่เดียวรถพร้อมคนพร้อมอิ่มช็อปสนุกครบจบที่นี่โครงการ The Airport เลย
10: ที่นี่จังหวัดเลยจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวมากมายจังหวัดที่มีอาหารอร่อยให้เลือกทานเพียบจังหวัดที่มีเลยก่อน้ำดื่มคุณภาพน้ำดื่มที่จะพาทุกคนไปรู้จักจังหวัดเลยให้มากขึ้นเลยก่อน้ำดื่มที่ใส่ใจในทุกขั้นตอนการผลิตจึงมั่นใจได้ว่าเป็นน้ำดื่มที่สะอาดเพิ่มเพื่อนที่ LINE Official หรือคลิก Facebook น้ำดื่มเลยก่อน้ำดื่มสะดวกน้ำดื่มคุณภาพของคนเมืองเลย
11: จะเดินทางไปทำงานอยู่บ้านแบบชิลๆนั่งที่ไหนสักที่ได้ฟังเพลงเพราะที่เราคัดและเลือกให้คุณฟังตลอดทั้งวันเพลงเก่าก็อินเพลงนั้นก็โดนและเพลงใหม่ที่ไม่หลุดเทรนด์ทุกอารมณ์ทุกความรู้สึกและทุกเพลงส่งตรงจากคลื่นเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุด104 Green FM สนใจลงโฆษณาและเป็นพาร์ทเนอร์กับเราโทร0817895652ฟังออนไลน์ที่104greenfm.com
1: เพลงเพราะต่อเนื่องที่นี่104 Green FM
0: FM 104

AIS Telewit คิดจะซื้อมือถือหรือติดเน็ตบ้านเลือก AIS Telewit Suzuki Auto Premium Suzuki เลย by JP Su รถยนต์ Suzuki ทุกรุ่นและข้อเสนอสุดพิเศษ

0: ที่4 Green FM
1: Yeah Ha ha I left your smile ทำไมต้องพูดอะไรแบบนี้ด้วย

โดย AIS Telewit คิดจะซื้อมือถือหรือติดเน็ตบ้านเลือก AIS Telewit Suzuki Auto Premium Suzuki เลย by JP Su รถยนต์ Suzuki ทุกรุ่นและข้อเสนอสุดพิเศษ

0: อยากฟัง104 Green FM เพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดคลิก www.104greenfm.com ติดต่อลงโฆษณาโทร0817895652ที่104 Green FM
1: เมืองแห่งทะเลภูเขาสุดหนาวในสยามที่นี่104 Green FM สถานีเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดทุกวัน
2: ที่เดียวครบทั้งรสอาหารช็อปและความบันเทิงพบกับสุกี้ตีน้อยอิ่มอร่อยได้ทั้งครอบครัวท็อปเทนกริฟศูนย์บริการรถยนต์ครบวงจรดาลีเอ็กซ์เพรสเครื่องล้างรถอัตโนมัติสะดวกรวดเร็วทันใจช็อปแฟชั่นสินค้ามือสองที่กระแตช็อปเติมความสวยกับ BB Glow คลินิกหัตถการความงามมือถืออุปกรณ์เสริมต้องนินจาโมบายสนุกต่อได้บนพื้นที่อาร์เคดเกมเซ็นเตอร์แล้วแวะเติมความหวานที่บ้านเค้กครบทุกไลฟ์สไตล์ในที่เดียวรถพร้อมคนพร้อมอิ่มช็อปสนุกครบจบที่นี่โครงการ The Airport เลย
3: ใช่ใครๆก็ขับแลมมอเตอร์ไซค์แบรนด์ดังจากอิตาลีที่แลมเบสตาทาวอนทีเอวายเลยขับสนุกด้วยแลมเบสตาทุกรุ่นออกรถใหม่ฟรีทะเบียนภาษีพรบประกันรถหายประกันชีวิตคุ้มครอง1ปีลุ้นกิฟต์วอเชอร์สูงสุด 10,000 บาทพร้อมชุดแต่งสุดพรีเมียมมาตรวจเช็ครอบการใช้งานกับศูนย์บริการที่การันตีจากแลมเบสตาไทยแลนด์เลือกรถจักรยานยนต์ใหม่ทั้งแลมเบสตายามาฮ่าฮอนด้าหรือ GPX เลือกแลมเบสตาทาวอนทีเอวายเลยถนนมะลิวันฝ่ายขายโทร042-032-223
4: เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดและขึ้นอยู่กับสินเชื่อของบุคคล
5: ซูซูกิศาสตร์โปรชัมกับ3รุ่นพิเศษซูซูกิสวิฟต์ดับเบิลดิวดิวคุ้มค่าแบบดับเบิลผ่อนคนละครึ่งนาน1ปีเต็มพร้อมรับซูซูกิวอรี่ฟรีโปรแกรมดูแลรถคุณอีก7ปีซูซูกิ XL7 Hybrid รถครอบครัว7ที่นั่งราคาสุดคุ้มเริ่มเพียง 799,000 บาทซูซูกิแคร์รี่กระบะบรรทุกเล็กดาวเริ่มต้น 19,900 บาทและนัดหมายเข้าเช็คระยะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรับส่วนลดค่าอะไรทันที 10%ข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Suzuki Auto Premium ข้างสาธารณสุขจังหวัดเลยศูนย์บริการโทร042-844-649ฝ่ายขายโทร042-833-655
6: ฟอร์ดฉลองครบรอบ29ปีเก่าไปด้วยกันฉลองครบรอบอย่างยิ่งใหญ่กับกระบะ4ประตู XLS เพียง 799,000 บาท4ประตูสปอร์ตดอกเบี้ย 0% และ Raptor ราคาพิเศษ 1,699,000 บาทพร้อม Everest รถ7ที่นั่งราคาเริ่มต้น 1,249,000 บาทและเลือกรับดอกเบี้ย 0% รีบด่วนพิเศษนำรถเข้ารับบริการเช็คระยะซ่อมบำรุงซื้ออุปกรณ์ตกแต่งหรือแพ็คเกจ ESB รับคะแนนพิเศษสำหรับลูกค้าสมาชิก Ford Reward Cup ที่ Ford รัตนยนต์ถนนเลยเชียงขานศูนย์บริการโทร042-815-645-094-419-5624และฝ่ายขายโทร042-870-782
7: ที่นี่จังหวัดเลยจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวมากมายจังหวัดที่มีอาหารอร่อยให้เลือกทานเพียบจังหวัดที่มีเลยก่อน้ำดื่มคุณภาพน้ำดื่มที่จะพาทุกคนไปรู้จักจังหวัดเลยให้มากขึ้นเลยก่อน้ำดื่มที่ใส่ใจในทุกขั้นตอนการผลิตจึงมั่นใจได้ว่าเป็นน้ำดื่มที่สะอาดเพิ่มเพื่อนที่ LINE Official หรือคลิก Facebook น้ำดื่มเลยก่อน้ำดื่มสะดวกน้ำดื่มคุณภาพของคนเมืองเลย
8: จะเดินทางไปทำงานอยู่บ้านแบบชิวๆนั่งที่ไหนสักที่ได้ฟังเพลงเพราะที่เราคัดและเลือกให้คุณฟังตลอดทั้งวันเพลงเก่าก็อินเพลงนั้นก็โดนและเพลงใหม่ที่ไม่หลุดเทรนด์ทุกอารมณ์ทุกความรู้สึกและทุกเพลงส่งตรงจากคลื่นเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุด104 Green FM สนใจลงโฆษณาและเป็นพาร์ทเนอร์กับเราโทร0817895652ฟังออนไลน์ที่104greenfm.com
9: คุณกำลังฟัง104 Green FM เพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดตลอดวันที่นี่104 Green FM

0: Queen FM
1: สุดท้ายแล้วเราจะลืมทุกคำตอบลืมทุกคนที่รออยู่สุดท้ายแล้วเราจะลืมความอุ่นจากการกอดลืมรสชาติจากการจูบสุดท้ายแล้วเราจะลืมทุกคำปลอบลืมทุกคำขู่ลืมว่าเราเป็นแค่คนกระจอกที่พร่ำบอกให้เวลาหยุดสุดท้ายแล้วเราจะลืมคนที่ควรลืมและยังสึกลืมคนที่ควรจำลืมเรื่องที่ละเลยมาตลอดเวลาแต่รู้ตัวตลอดเวลาว่าควรทำลืมคนที่เราเบนหน้าหนีเรารู้ตัวอีกทีว่าควรฟังสุดท้ายแล้วเราจะลืมทั้งคนที่เยินยอเราแล้วพออีกวูบเดียวเดินไม่นานเกินรอก็ลืมคนที่เกลียดเราซะเข้ากระดูกดำลืมเพลงที่เคยชอบฟังลืมหนังที่เคยชอบดูลืมคนใจร้ายที่ตอนสุดท้ายแม่งก็ไม่ชอบสุดท้ายแล้วเราจะ

ีวิตไม่ก็สั้นไม่ต่างกันเท่าไหร่แต่เมื่อพ้นผ่านข้ามคืนการลืมคือจุดเริ่มต้นของการจำครั้งใหม่สิ่งที่น่ายินดีของความทรงจำคือยังจำได้ว่าเคยสิ่งที่น่ากลัวที่สุดของมันคือมึงจดจำ

0: ุณกำลังฟัง104 Green FM เพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดตลอดวันที่นี่104 Green FM
1: ได้ฟังเพลงเพราะที่เราคัดทุกอารมณ์ทุกความรู้สึกและทุกเพลงเลือกให้คุณฟังตลอดทั้งวันเพลงเก่าก็อิ่ม

0: ต่อเนื่องมากที่สุด104 Green FM สนใจลงโฆษณาและเป็นพาร์ทเนอร์กับเราโทร0817895652ฟังออนไลน์ที่104greenfm.com
1: FM 104
2: เพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดตลอดวันที่นี่104 Green FM

0: อยากฟัง104 Clean FM ผ่านมือถือง่ายๆเพียงโหลดแอป Radio Garden ทั้ง iOS และ Android แล้วปักหมุดในจังหวัดเลยก็ฟัง104 Clean FM ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือฟังผ่านเว็บไซต์คลิก www.104cleanfm.com เป็นพาร์ทเนอร์และติดต่อลงโฆษณาโทร0817895652เพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดที่104 Clean FM
1: ภูเขาสุดหนาวในสยามที่นี่104 Green FM สถานีเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดทุกวัน FM 104
2: ใช่ใครๆก็ขับแลมมอเตอร์ไซค์แบรนด์ดังจากอิตาลีที่แลมเบสต้าทาวอน TAY เลยขับสนุกด้วยแลมเบสต้าทุกรุ่นออกรถใหม่ฟรีทะเบียนภาษีพรบประกันรถหายประกันชีวิตคุ้มครอง1ปีลุ้นกิฟต์วอเชอร์สูงสุด 10,000 บาทพร้อมชุดแต่งสุดพรีเมียมมาตรวจเช็ครอบการใช้งานกับศูนย์บริการที่การันตีจากแลมเบสต้าไทยแลนด์เลือกรถจักรยานยนต์ใหม่ทั้งแลมเบสต้ายามาฮ่าฮอนด้าหรือ GPX เลือกแลมเบสต้าทาวอน TAY เลยถนนมะลิวันฝ่ายขายโทร042-032-223
3: เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดและขึ้นอยู่กับสินเชื่อของบุคคล
4: มาที่เดียวครบทั้งรถอาหารช็อปและความบันเทิงพบกับสุกี้ตีน้อยอิ่มอร่อยได้ทั้งครอบครัวท็อปเทนกริฟศูนย์บริการรถยนต์ครบวงจรดาลีเอ็กซ์เพรสเครื่องล้างรถอัตโนมัติสะดวกรวดเร็วทันใจช็อปแฟชั่นสินค้ามือสองที่กระแตช็อปเติมความสวยกับ BB Glow คลินิกหัตถการความงามมือถืออุปกรณ์เสริมต้องนินจาโมบายสนุกต่อได้บนพื้นที่อาร์เคดเกมเซ็นเตอร์แล้วแวะเติมความหวานที่บ้านเค้กครบทุกไลฟ์สไตล์ในที่เดียวรถพร้อมคนพร้อมอิ่มช็อปสนุกครบจบที่นี่โครงการ The Airport เลย
5: ฟอร์ดฉลองครบรอบ29ปีก้าวไปด้วยกันฉลองครบรอบอย่างยิ่งใหญ่กับกระบะ4ประตู XLS เพียง 799,000 บาท4ประตูสปอร์ตดอกเบี้ย 0% และรัฟเตอร์ราคาพิเศษ 1,699,000 บาทพร้อม Everest รถ7ที่นั่งราคาเริ่มต้น 1,249,000 บาทและเลือกรับดอกเบี้ย 0% รีบด่วนพิเศษนำรถเข้ารับบริการเช็คระยะซ่อมบำรุงซื้ออุปกรณ์ตกแต่งหรือแพ็คเกจ ESB รับคะแนนพิเศษสำหรับลูกค้าสมาชิก Ford Reward Cup ที่ Ford รัตนยนต์ถนนเลยเชียงขานศูนย์บริการโทร042-815-645 094-419-5624และฝ่ายขายโทร042-870-782
6: จะดีแค่ไหนถ้าจ่ายแค่1แต่ได้ถึง2เราเตอร์เราเตอร์1ส่งความเร็ว500เมตรครอบคลุมทุกมุมบ้านเราเตอร์2ส่งต่อความแรงอย่าให้มีสะดุดด้วยแพ็คสุดคุ้ม Super Mesh Plus แรงทั่วถึงไม่ว่าจะอยู่บ้านชั้นไหนความแรงเต็มสปีด500/500เมตรพร้อมรับความบันทึกครบรถจากกล่อง AS Play Box เริ่มเพียง599บาทสมัครได้ที่ 3BB Shop โทร1530หรือ AAS Shop โทร1175 Super Mesh Plus ครบคุ้มจบในแพ็คเดียว
7: Suzuki สาดโปรชำกับ3รุ่นพิเศษ Suzuki Swift Double Deal ดิวคุ้มค่าแบบดับเบิลผ่อนคนละครึ่งนาน1ปีเต็มพร้อมรับ Suzuki Worry Free Program ดูแลรถคุณอีก7ปี Suzuki XL7 Hybrid รถครอบครัว7ที่นั่งราคาสุดคุ้มเริ่มเพียง 799,000 บาท Suzuki Carry กระบะบรรทุกเล็กดาวเริ่มต้น 19,900 บาทและนัดหมายเข้าเช็คระยะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรับส่วนลดค่าอะไหล่ทันที 10%รับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Suzuki Auto Premium ข้างสาธารณสุขจังหวัดเลยศูนย์บริการโทร042-844-649ฝ่ายขายโทร042-833-655
8: ที่นี่จังหวัดเลยจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวมากมายจังหวัดที่มีอาหารอร่อยให้เลือกทานเพียบจังหวัดที่มีเลยก๋อน้ำดื่มคุณภาพน้ำดื่มที่จะพาทุกคนไปรู้จักจังหวัดเลยให้มากขึ้นเลยก๋อน้ำดื่มที่ใส่ใจในทุกขั้นตอนการผลิตจึงมั่นใจได้ว่าเป็นน้ำดื่มที่สะอาดเพิ่มเพื่อนที่ LINE Official หรือคลิก Facebook น้ำดื่มเลยก๋อน้ำดื่มสะดวกน้ำดื่มคุณภาพของคนเมืองเลย
9: เจ็ดพอดใหม่อ่ะลองสักปื้นหน่อยเด้
10: เป็นไงเหมือนยาฆ่าหญ้าปะ
9: โดนจากคอลอยอันเด้
10: แล้วไงอยากเอาน้ำยาดองศพเลยวะ
9: โอ้ยโคตรถึง
11: ้ารู้ว่าทุกคำที่สูบพอร์ตคือสารพิษกว่า 2,000 ชนิดไม่ว่าจะสารหนูฟอร์มาลดีไฮด์นิโคตินตะกั่วที่ทำให้เกิดโรคมะเร็งและโรคร้ายอีกมากมายรู้แล้วเลิกได้เลิก บุหรี่ไฟฟ้ารู้ไว้ร้ายจัด
12: จะเดินทางไปทำงานอยู่บ้านแบบชิลๆนั่งที่ไหนสักที่ได้ฟังเพลงเพราะที่เราคัดและเลือกให้คุณฟังตลอดทั้งวันเพลงเก่าก็อินเพลงนั้นก็โดนและเพลงใหม่ที่ไม่หลุดเทรนด์ทุกอารมณ์ทุกความรู้สึกและทุกเพลงส่งตรงจากคลื่นเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุด104 Green FM สนใจลงโฆษณาและเป็นพาร์ทเนอร์กับเราโทร0817895652ฟังออนไลน์ที่104greenfm.com
13: เพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดตลอดวันที่นี่

0: พราะต่อเนื่องมากที่สุด104 Green FM สนใจลงโฆษณาและเป็นพาร์ทเนอร์กับเราโทร0817895652ฟังออนไลน์ที่104greenfm.com
1: 104 Green FM ให้คุณฟังเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดทุกวัน

กำลังฟัง104 Green FM เพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดตลอดวันที่นี่104 Green FM

เดินทางไปทำงานอยู่บ้านแบบชิลๆนั่งที่ไหนสักที่ได้ฟังเพลงเพราะที่เราคัดและเลือกให้คุณฟังตลอดทั้งวันเพลงเก่าก็อินเพลงนั้นก็โดนและเพลงใหม่ที่ไม่หลุดเทรนด์ทุกอารมณ์ทุกความรู้สึกและทุกเพลงส่งตรงจากคลื่นเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุด104 Green FM สนใจลงโฆษณาและเป็นพาร์ทเนอร์กับเราโทร081 789 5652ฟังออนไลน์ที่104greenfm.com

กำลังฟัง104 Green FM เพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดตลอดวันที่นี่104 Green FM

0: ต่อเนื่องมากที่สุด104 Green FM สนใจลงโฆษณาและเป็นพาร์ทเนอร์กับเราโทร0817895652ฟังออนไลน์ที่104greenfm.com
1: เพลงเพราะต่อเนื่องที่นี่104 Green FM

0: เคราะห์ต่อเนื่องมากที่สุด104 Green FM สนใจลงโฆษณาและเป็นพาร์ทเนอร์กับเราโทร0817895652ฟังออนไลน์ที่104greenfm.com
1: คุณกำลังฟัง104 Green FM เพลงเคราะห์ต่อเนื่องมากที่สุดตลอดวันที่นี่104 Green FM

ำลังฟัง104 Green FM เพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดตลอดวันที่นี่104 Green FM

0: เนื่องมากที่สุด104 Green FM สนใจลงโฆษณาและเป็นพาร์ทเนอร์กับเราโทร0817895652ฟังออนไลน์ที่104greenfm.com
1: FM 104เพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดตลอดวันที่นี่104 Green FM

ทางไปทำงานอยู่บ้านแบบชิวๆนั่งที่ไหนสักที่ได้ฟังเพลงเพราะที่เราคัดและเลือกให้คุณฟังตลอดทั้งวันเพลงเก่าก็อินเพลงนั้นก็โดนและเพลงใหม่ที่ไม่หลุดเทรนด์ทุกอารมณ์ทุกความรู้สึกและทุกเพลงส่งตรงจากคลื่นเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุด104 Green FM สนใจลงโฆษณาและเป็นพาร์ทเนอร์กับเราโทร0817895652ฟังออนไลน์ที่104greenfm.com

เดินทางไปทำงานอยู่บ้านแบบชิวๆนั่งที่ไหนสักที่ได้ฟังเพลงเพราะที่เราคัดและเลือกให้คุณฟังตลอดทั้งวันเพลงเก่าก็อินเพลงนั้นก็โดนและเพลงใหม่ที่ไม่หยุดเทรนด์ทุกอารมณ์ทุกความรู้สึกและทุกเพลงส่งตรงจากคลื่นเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุด104 Green FM สนใจลงโฆษณาและเป็นพาร์ทเนอร์กับเราโทร081 789 5652ฟังออนไลน์ที่104greenfm.com

0: ่อเนื่องมากที่สุด104 Green FM สนใจลงโฆษณาและเป็นพาร์ทเนอร์กับเราโทร0817895652ฟังออนไลน์ที่104greenfm.com
1: 104 Green FM ให้คุณฟังเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดทุกวัน

ทางไปทำงานอยู่บ้านแบบชิวๆนั่งที่ไหนสักที่ได้ฟังเพลงเพราะที่เราคัดและเลือกให้คุณฟังตลอดทั้งวันเพลงเก่าก็อินเพลงนั้นก็โดนและเพลงใหม่ที่ไม่หลุดเทรนด์ทุกอารมณ์ทุกความรู้สึกและทุกเพลงส่งตรงจากคลื่นเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุด104 Green FM สนใจลงโฆษณาและเป็นพาร์ทเนอร์กับเราโทร0817895652ฟังออนไลน์ที่104greenfm.com

ำลังฟัง104 Green FM เพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดตลอดวันที่นี่104 Green FM

0: my heart in my heart. 야정맨샹던 기증 얼매야. 야정맨샹던 my heart in my heart. 야정맨샹던 기증 얼매야.
1: เพลงเพราะต่อเนื่องที่นี่104 Green FM

เดินทางไปทำงานอยู่บ้านแบบชิวๆนั่งที่ไหนสักที่ได้ฟังเพลงเพราะที่เราคัดและเลือกให้คุณฟังตลอดทั้งวันเพลงเก่าก็อินเพลงนั้นก็โดนและเพลงใหม่ที่ไม่หยุดเทรนด์ทุกอารมณ์ทุกความรู้สึกและทุกเพลงส่งตรงจากคลื่นเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุด104 Green FM สนใจลงโฆษณาและเป็นพาร์ทเนอร์กับเราโทร081 789 5652ฟังออนไลน์ที่104greenfm.com

0: อเนื่องมากที่สุด104 Green FM สนใจลงโฆษณาและเป็นพาร์ทเนอร์กับเราโทร0817895652ฟังออนไลน์ที่104greenfm.com
1: เพลงเพราะต่อเนื่องที่นี่104 Green FM

104.5 FM ให้คุณฟังเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดทุกวัน

ทางไปทำงานอยู่บ้านแบบชิวๆนั่งที่ไหนสักที่ได้ฟังเพลงเพราะที่เราคัดและเลือกให้คุณฟังตลอดทั้งวันเพลงเก่าก็อินเพลงนั้นก็โดนและเพลงใหม่ที่ไม่หลุดเทรนด์ทุกอารมณ์ทุกความรู้สึกและทุกเพลงส่งตรงจากคลื่นเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุด104 Green FM สนใจลงโฆษณาและเป็นพาร์ทเนอร์กับเราโทร0817895652ฟังออนไลน์ที่104greenfm.com

0: รักแมวเราไม่รู้จักกัน
1: คุณกำลังฟัง104 Green FM เพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดตลอดวันที่นี่104 Green FM

จะเดินทางไปทำงานอยู่บ้านแบบชิลๆนั่งที่ไหนสักที่ได้ฟังเพลงเพราะที่เราคัดและเลือกให้คุณฟังตลอดทั้งวันเพลงเก่าก็อินเพลงนั้นก็โดนและเพลงใหม่ที่ไม่หลุดเทรนด์ทุกอารมณ์ทุกความรู้สึกและทุกเพลงส่งตรงจากคลื่นเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุด104 Green FM สนใจลงโฆษณาและเป็นพาร์ทเนอร์กับเราโทร0817895652ฟังออนไลน์ที่104greenfm.com

0: เนื่องมากที่สุด104 Green FM สนใจลงโฆษณาและเป็นพาร์ทเนอร์กับเราโทร0817895652ฟังออนไลน์ที่104greenfm.com
1: 104 Green FM ให้คุณฟังเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดทุกวัน
2: คือเธอที่ใจคอยตามหา

านอยู่บ้านแบบชิวๆนั่งที่ไหนสักที่ได้ฟังเพลงเพราะที่เราคัดและเลือกให้คุณฟังตลอดทั้งวันเพลงเก่าก็อินเพลงนั้นก็โดนและเพลงใหม่ที่ไม่หลุดเทรนด์ทุกอารมณ์ทุกความรู้สึกและทุกเพลงส่งตรงจากคลื่นเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุด104 Green FM สนใจลงโฆษณาและเป็นพาร์ทเนอร์กับเราโทร0817895652ฟังออนไลน์ที่104greenfm.com

กำลังฟัง104 Green FM เพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดตลอดวันที่นี่104 Green FM

ทางไปทำงานอยู่บ้านแบบชิวๆนั่งที่ไหนสักที่ได้ฟังเพลงเพราะที่เราคัดและเลือกให้คุณฟังตลอดทั้งวันเพลงเก่าก็อินเพลงนั้นก็โดนและเพลงใหม่ที่ไม่หลุดเทรนด์ทุกอารมณ์ทุกความรู้สึกและทุกเพลงส่งตรงจากคลื่นเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุด104 Green FM สนใจลงโฆษณาและเป็นพาร์ทเนอร์กับเราโทร0817895652ฟังออนไลน์ที่104greenfm.com

กำลังฟัง104 Green FM เพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดตลอดวันที่นี่104 Green FM

0: ื่องมากที่สุด104 Green FM สนใจลงโฆษณาและเป็นพาร์ทเนอร์กับเราโทร0817895652ฟังออนไลน์ที่104greenfm.com
1: 104 Green FM Green FM ให้คุณฟังเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดทุกวัน FM